0: 788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได
4: ้วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบ

0: 60/40มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
2: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME

0: ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระนุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
4: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชีย สำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาและนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามทริอัล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น
6: 1นาทีกับกปท.
4: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2.สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพิยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัด เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
12: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจาก
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
14: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา คิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637

0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชา

0: หิ้งพระธรรมาสปุสบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เห็นสีดำเป็นควันยามฟ้าห้องตึงตึงคิดถึงหน้าอายบ่อน้องใจทั้งพี่

0: ขาไปแล้วเด้ยังบ่ปล่อยมึงอีกบ
1: ่เป็นยังเดี๋ยวนี้จับบ่ได้เลยบ่
0: ดีแล้วล่ะคนน่ะฮักคือเจ้า

0: บ้านเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่เคยแท
0: ้ว่าหัวสิเห็นแบบแต่หนอกับว่าเคยบอก
1: ยังตกไก่ค่ะอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสีเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ
1: โอ้ย

0: น้องจีนส่งลูกอย่างมากนี่น้องจีนน้องจีนเป็นอย่างน้องจีน
1: โอ้ยก็เห็นอยู่น้ำกันปานนั่นที่มาหาเฮาเห็นอย่าง

0: จีนดอกไม้ดอกเนี่ยเฮาอุตส่าห์เฮ็ดให้ขนมจีนเลยเด้ขนมจีนสิบ่ลำมันไหวแน่บ่
1: บ่แม่นแฟนกันติ
0: สิแม่นจังได๋อันนั้นลูกป้าคิ้งๆเลยเด้นั่นเออคันแล้วงานนี้แล้วนี่เดี๋ยวสิจัดเรียงชุดใหญ่เลยเด
1: ้บ่แล้วก็อย่าลืมละกัน
0: เออลืมจังได๋เน
2: า
0: ะ
2: อย่าหยอกแต่กันหลายบ่มีใครฮู้ได้ว่าสู่เป็นญาติกัน
0: บ่เป็นหยังหรอกครับป้าผมมีผู้สาวอยู่ครับเฮ้ย
1: เฮ้ยไปแม่ฟ้าไปง้อเขาแม่
3: เออกระสมที่สอนมาอยู่เบิดหน้าที่แล้วไปก่อนเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆด้วยครับจัน
4: นี่แม่อยากเฮ็ดแบบนี้มั้ย
1: โอ๊ยมันสิเวิร์กบ่แบบนี้

0: ปะถ้าแต่งกับไปหาจีนกันถามมึงดูน้องจีนดูสิ
1: เรียกว่าไม่ต้องถามหรอกมั้ยหูยแล้วล่ะว่าอยู่ใส่
2: เขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อรา

ประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: สัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: รวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
1: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์กะกลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลานะพี่น้องขาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลือดล่มไหลเวียนบ่ดีนั่งกะโอยลุกกะโอยมันอยู่ยากนะอยู่ยากบ่เป็นแต่อยู่นะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มว่าซั่นเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะเมื่อยบ่เฮ็ดกะเมื่อยจักว่าเป็นจังใดเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะฮะร่างกายของคนเฮานะใส่งานหลายมันก็เสื่อมนะโดยเฉพาะคนอายุ50ปีขึ้นนะควรจะดูแลร่างกายให้ดีเด้อพี่น้องนะคะควรจะดูแลใส่ใจร่างกายของเรานะเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายมาหลายเด้ใส่ร่างกายมาโดนนะคะพี่น้องมันก็จะเสื่อมยุ่นละนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะยากนะยากเจ้าของยากลูกยากหลานนำนะไข้ป่วยธรรมดานะปวดเศร้ากินยาเศร้านี่ไข้อยู่ได้นอพี่น้องว้ายคันเป็นยังหลายๆนั่นไปหาหมอกับบ่เศร้านี่ล่ะมันคักแล้วนะอุกอังสะเดบาดเนี่ยอายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีนะซึ่งประกอบไปด้วยนะสมุนไพรเก่าอย่างเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถืบโรงโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์หลายหลายราคากะแพงหากะยากอีกต่างหากนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะสั่งซื้อไปกินเลยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซนทีเนี่ยพี่น้องค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าหน้าร้านขายยานั่นละนะหรือว่าตามเพจเซนทีนะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมานะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องค่ะขวดนึงนี่กับบ่แพงนะบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10กินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้นะคะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะสำหรับเซนทียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องขาออนไลน์เมื่อยเพลียกินนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอย.นะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำนะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นซื้อกินประจำเพิ่นก็ซื้อกินประจำกินละถือว่าซั่นเล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นถือตั้วตั้งแต่กินยาเส้นทีมานี่เล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นไปทางใดมาทางใดกะง่ายสิลูกสินั่งกับบ่ได้โอดบ่ได้โอยคือเก่าแล้ววะนี่ล่ะนะคะบอกต่อๆกันไปอาโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่ค่ะพี่น้องเบอร์โทรค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401220อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401220
3: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยฮอมดี้โสมเกาหลีในคอลโลฟิลด์

0: านเพลงมวลๆนะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานอาเฮาคือเก้าคือเก่านะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีพอมีความสุขกันละค่ะพี่น้องจ๋าสุขกายสบายใจนะอยากเห็นทุกท่านมีความสุขนะต้องฟังรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปูเนาะนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักใส่ร่างกายหนักมันก็เมื่อยกะเพลียมันก็เจ็บมองนั่นมันก็ปวดมองนี่นะพี่น้องคะเมื่อยเมื่อยสันตัวเพิ่นว่าเนาะกินยาเส้นถี่ค่ะพี่น้องนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยสมุนไพร9ชนิดนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะคะพี่น้องขาหากะยากนะแต่ว่าอีพ่ออีแม่ก็ต้องไปหาดอกค่ะซื้อกินโลดเส้นทีเนี่ยนะขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีนะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่นะกับดีเจสาวบางปูนะคะโทรสั่งเขามาแพ็คนึงกับ10ขวดขายดีคือเก่านะอีพ่ออีแม่เพิ่นซื้อไปกินเพิ่นก็ว่าถูกเพิ่นผู้นั่นก็ถูกผู้นี้ก็ถูกกินง่ายนะกินแล้วอยู่ได้ไปเป็นว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะรสชาติก็ดื่มง่ายนะคะกินมื้อละ2เทื่อ3เทื่อก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าบางคนก็มื้อนึงก็กินขวดนึงบางคนก็มื้อนึงก็กิน2ขวดจังซี่ล่ะนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะดูแลตัวเองไว้นะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะพี่น้องคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ง่ายๆให้ทุกวันด้วยหลัก3ออนะออนึงก็คืออาหารนะกินให้ครบ5หมู่นะลดหวานมันเค็มออที่2ก็คือออกกำลังกายนะสัปดาห์ละ150นาทีนะแล้วก็ออที่3ก็คืออารมณ์นะจัดการความเครียดนะเสริมด้วยการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแล้วก็นอนหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงนะเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะคะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับการดูแลร่างกายด้วยหลัก3อทำให้ได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้มันก็จะดีกับโตเฮานะคะอีหยังก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาล่ะค่ะพี่น้องนะคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ด้วยตัวเราเองนะด้วยอาหารการกินด้วยกับมะพันธุ์อีหยังต่างๆนี่ล่ะนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีค่ะจากดีเจสาวบางปูค่ะสั่งซื้อเด้ออีพ่ออีแม่นายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่กินโลดจ้ะผู้ใดก็กินได้ผู้ใดก็กินถูกนะคะมีเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าจะตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมานะคะเบอร์ค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: สายทานแม่มูลไหลลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: อากะว่ากันไปนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าน้อแนวใดมักแนวใดมวลแนวใดมีความสุขกะหาใส่ร่างกายเจ้าของหาใส่เจ้าของตะน้อพี่น้องคนเฮาเกิดมาอยู่บ่ได้พ่อ100ปีเด้นะทุกมื้อนี้อีหยังบ่เคยเห็นอีหยังบ่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นนะคะพี่น้องสิ่งที่เราควรจะตระหนักก็คือการดูแลร่างกายก็คือการดูแลคนที่เฮาฮักดูแลตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การไปไสมาไสการเวียกการงานครอบครัวอย่างต่างเนี่ยนะต้องเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะพี่น้องขาแนวใดแซ่บๆซื้อสู่อีพ่ออีแม่กินนะคะแนวใดมีประโยชน์ก็ซื้อกินนะแนวใดบ่มีประโยชน์ก็ห่างๆออกมานะพี่น้องจ๋าเนี่ยล่ะนะคะขนควายหานะหาเงินหาทองหาเพื่อซื้ออยู่ซื้อกินเพื่อค่าใส่ใจอย่างต่างๆเนี่ยแม่นบ่พี่น้องคนเฮามีค่าเด้นะค่าใช้จ่ายนะลูกหลานเรียนหนังสือค่างวดบ้านงวดรถค่าแนวอยู่แนวกินสารพัดสารเพนะเฮ็ดไห้เฮ็ดนากับค่าปุ๋ยค่าอีหยังต่างๆเนี่ยนะคนเฮามีค่านะคะพี่น้องแล้วก็สิ่งที่จะหาเงินได้มาจ่ายค่านั้นค่านี้นะก็คือร่างกายของเฮานะร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจก็ต้องสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานหาเงินได้นะคะพี่น้องนี่แหละคือเรื่องจริงที่สุดนะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดการดูแลร่างกายสำคัญอันดับหนึ่งนะถ้าป่วยมานะอดอดแอดแอดสามมือดีสี่มือไข่นะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้อู้ยพี่น้องความทุกข์ยากความลำบากก็มานะเป็นภาระตัวเองเป็นภาระลูกหลานเป็นภาระคนอื่นนี่โอ้พี่น้องลำบากคักแท้เด้อว่าแท้ย่ามไปเยี่ยมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะแม่นะพี่น้องคะเบิดอะไรตายอยากเด้บ่อยากได้หยังพี่น้องเห็นเบิดซุอย่างก็แม่นอยู่โรงพยาบาลว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะดูแลตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทาปวดล้างปวดแอวเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกโอยนั่งโอยซื้อยาเซินที่ไปกินเด้ออีพ่ออีแม่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินที่นะปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีแพ็คนึงกับ10ขวดนะคะอีพ่อซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่ได้ไปเป็นอีแม่ซื้อไปกินก็ว่าถูกกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ได้ไปเป็นบ่นั่นบ่นี่คือเก่าว่าซั่นแล้วว่านี่ล่ะกินถูกทุกคนนะผู้ใดก็กินได้เด้พ่อลุงแม่ป้ามื้อนี้กินได้ทุกคนนะสมุนไพรนะคะพี่น้องคะสมุนไพรหลายอย่างกินโหลดสมุนไพรน่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะได้รับเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินที่ค่ะพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินที่นะคะหรือว่าโทรมาค่ะ043840122043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: เพลงเพราะ

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที 150cc ปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นที่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู
2: เพลงที่เพราะที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไว้

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: หยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
1: เห็นมากก็โดนเฮ็ดมากก็หลายนะครับอย่ามาเว้าทอนเรื่องปุ๋ยนี่เว้ยมีแต่ซุ่มขี้ตัวนั่นละเพิ่นหังว่าเด้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับเพิ่นบ่ค่อยเปิดอกเปิดใจดอกคันไปเว้าเรื่องปุ๋ยน้ําเพิ่นน่ะเสื่อยากยากนะครับแต่ว่าก็พากันถูกตัวได้บาดเรื่องของเรื่องนะครับให้เขาตัวเอาเงินมัดจําแน่ให้เขาตัวเอาเงินค่าหัวกระสอบแน่มัดจําไว้แล้วเพราะเขาปุ๋ยมาให้บ่ถูกใจเจ้าของได้บาดบ่หัวมันดอกย่อมเสียก็ได้เงินมัดจําซื่อๆสา300 200นึงเพิ่นหังว่าเด้มันต้องคิดกลับกันพี่น้องนําเจ้า100 200นําอีกเจ้านึง100 200หมดมื้อนั่นเจ้าว่าเขาได้เงินจักหมื่นนี่ล่ะคือกลยุทธ์ของคนขี่ตัวนะครับสําหรับผมเอกโซเลนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นบ่มีนโยบายตัวพี่ตัวน้องนะครับเฮาเอาความจริงมาเว้ากันเอาความจริงมาเว้าให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังนะครับเรื่องของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด

ใส่แล้วมันสิลดต้นทุนแบบได้เบาอีกโซเลเว้าให้ฟังได้เป็นหยังมันซอยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้อีหลีได้อีพ่อยแม่นะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเฮาเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบนะครับตีไปกระสอบละ 1,000 นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆกระสอบละ 1,000 3กระสอบก็เป็น 3,000 นะครับบ้านนี้ผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแบบใดว่าติให้ใส่เคมีแค่กระสอบเดียวนะครับให้ใส่เคมีให้เหลือไว้แค่กระสอบเดียวอีก2กระสอบนั้นบ่ให้ใส่นะครับพอเหลือไว้กระสอบเดียวเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบซ้ําเก่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ทมา2กระสอบครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ทนี่มา2กระสอบมาแทนกระสอบเคมีที่หายไปนั่นละนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่อยู่3กระสอบคือเก่านะครับแต่ว่าบาดมันลดต้นทุนจังไดบ่ติเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ทนี่กระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลคือกันนะครับแต่ว่าราคาหันถือกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปบาดนี่พอเฮาเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนเมื่อถึงเรื่องของผลผลิตนี่ที่ผลผลิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแล้งหรือว่าทนหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับหลังจากเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันกับเคมีแล้วเอาไปใส่เครื่องหยอดเครื่องพ่นนี่บ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้แบบสบายเลยนะครับและที่สำคัญครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนอยู่ได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาหิวยามใดก็ได้กินอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงซั่นเด้ใส่หน้าเขาจังซี่ติว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้บ่าวเอกโซเลแต่ว่ามันทั้งดีได้บาดนี่มันเขียวใบตองอ่อนมันบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินบ่ล้วนซุยดินแหนดินแกนดินปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ทเข้าไปแล้วนี่ติว้ายดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุยเฮ็ดผู้ย้วยอยู่ซั่นเด้หากพืชก็หากินได้ไกลหากไงหากเงาเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่ได้หลายเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอร์มีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆหัวมันจังสิให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงมีแต่หัวทอแข็งนี่ลำอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่โอ้ยกรีดว่ามันกรีดโคกงิ้วน้ำยางไหลน้ำมิดลิ2 3มิดเต็มโปเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงก้อนแน่นก้อนแกนขนาดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากหู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองมึงแต่ว่าผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์ขิงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราครับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียงอีแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับหลังจากที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดแล้วมันเป็นจังไหนแน่มันดีบ่มันถืออกถือใจบ่เดี๋ยวเสียงคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอรุณวงศ์กโสค่ะอยู่บ้านเลขที่202บ้านดงหลวงหมู่10ตำบลกระดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะอำเภอกระดงหลวงคือกัน
2: ครับ
1: เป็นจังหวัดมุกดาหาร
2: อยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับ
1: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมดีเจบ่าวโป้งนะครับคือวาร้านบ่าวโป้งการเกษตรนะครับอยู่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหาร
2: ครับอันนี้ก็คืออันนี้ดีเจบ่าวโป้งนะครับเปิดร้านบ่าวโป้การเกษตรอยู่อำเภอดงหลวงอีกสาขาหนึ่งสิอยู่อำเภอคำชะอีนะครับกายไตกายมาพานไปพานมาฝากไว้น้ำแนนนะครับสำหรับร้านบ่าวโป้การเกษตรนะครับคุณแม่ครับตั้งแต่กี่คุณแม่นี่เฮ็ดหน้านี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังครับ
1: ใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ล่ะใส่ปุ๋ยเคมี
2: บ่เพราะมันไหนแน่แม่
1: เพราะมันงามขึ้นอันนั้นก็มันย่อนลงมันตาย
2: โอ้งามดอกก็ตาย
1: ต้นมะแข็งตายตายแล้วก็ขึ้นมาแล้วมันก็บ่งามบัดนี่มันบ่ขึ้น
2: บ่ผลผลิตดีบ่แม่ใส่เคมี
1: มันก็บ่ปานใดแล้วมันก็ซ้ํานั่นล่ะ
2: เฮ็ดได้จักไรแม
1: ่ไร่6ไร่นี่ล่ะ
2: ได้ข้าวหลายบ
1: ่บ่หลายได
2: ้
1: พอจะได้กิน
2: พอจะได้กินต้นข้าวนี่มีศัตรูพืชมากวนบ่ใส่เคมี
1: มันก็มีแน่บ่มีแน่
2: มีแน่บ่มีแน่แล้วแต่อากาศเน
1: า
2: ะแม่เน
1: า
2: ะ
1: แล้วแต่อากาศมันอันนั้นก็มันก็ตายไปหลาย
2: โดยแม่รู้จักโซเล่นี่จากไส
1: จากวิทยุ
2: พี่ฟังวิทยุดีติแม่
1: จ้า
2: บาดใส่แล้วเป็นจังได๋ให้แม่เว้าให้ฟังแน
1: ่ใส่แล้วมันก็ต้นมันขึ้นได้จักหน่อยมันก็แข็ง
2: โอ้ต้นแข็งเลย
1: แข็งเลยถอนออกมา3มงอันมันบ่มีมง
2: น้ำ
1: ท่วมในจังหน่อยเนาะมันก็สีตาย
2: ๆ
1: บัดนี้บัดมันขึ้นในจังหน่อยมันบ่ทันขึ้นหลายปานใดเฮาก็ถอนมาแซมนี่มันก็ยั่งไปเลย
2: ถอนมาซ้ําก็ยั่งเลย
1: ยั่งแข็งขึ้นเลยบ่ตาย
2: บ่ตายบ่ลง
1: พอแตกกออีก
2: แตก
1: กองามแตกกองามอีกกอใหญ่ใหญ่เขียว
2: ถูกใจบ่แม
1: ่ถูกใจถูกใจว่าสิไปใส่กับอันอื่นนําอีก
2: บ
1: ่ว่าสิไปแนะนําหมู่อีกใส
2: ่บ่ท่านแม่ถือใจยังสิแม่ล่องบอกเกษตรกรท่านอื่นเบิ่งกันน่ะแม่สิบอกเพิ่นว่าจังได
1: ๋บอกให้มาใส่ล่องเบิ่งผู้ใดบ่เคยใส่ก็ใส
2: ่
1: คันบ่ฮ้องบ่ล่องน่ะบ่ฮู้ได้เพราะว่าข้อยก็บ่เคยล่องฟังมานี่หลายปีแล้วเฮาก็มาใส่ปีนี้ล่องเบิ่ง
2: ถือใจเลยบ
1: ่ถือใจเลยจนสิไปซื้อไปให้เขาใส่พุ่นล่ะ
2: บ
1: ่มื้อหน้ามื้อฮื้อนี่ก็สิซื้อเพิ่นไปให้บ้านห้วยเล่าให้มันล่องเบิ่ง
2: ครับ
1: เพราะว่า
2: ทางอำเภอดงหลวงเฮานี่สิเว้าภาษาโซเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: แม่ฝากพี่น้องเกษตรกรเป็นภาษาบ้านเจ้าของกันน่ะเว้าเป็นภาษาบ้านเจ้าของกันน่ะ
1: อ้อมจ่องไปตักเด้ออะไรเอ้ยดีเลยกะตะเคยตักกี่เตื้อเฮาก็ตักไปไหนดังเลยว่าอันดีเพราะว่าอันซาเจออันตะเบิ่นโดกับโดตะเบิ่นตะปันอะกี้ปันโลกปันโดซาสิซาเยอะๆไม่เลย
2: นี่ล่ะครับผมก็ได้แต่ยิ้มครับพี่น้องต้องให้ดีเจบ้าโป้หรือให้บ้าโป้การเกษตรนี่เพิ่นสรุปว่าเป็นจังได๋ครับผู้เพิ่นอยู่ในพื้นที่น่ะนะ
3: สรุปดีครับใช
2: ่อ๋อสรุปว่าดี
3: ครับ
2: ถือใจ
3: ถ
2: ือ
3: ใจ
2: ถือใจแม่นบ่คุณแม่ฟังกันเฮา
1: ถือใจ
2: โอ้แสดงว่าถือใจ
1: งามงาม
2: สําหรับผมนะครับเอกโซเล่กับคุณแม่คุณแม่หยังครับ
1: คุณแม่นางอรุณค่ะ
2: คุณแม่อรุณกับ
3: ดีเจบ่าวโป้
2: ดีเจบ่าวโป้นะครับหรือว่าบ่าวโป้การเกษตรสิฝากพี่ต้อนน้องไปซ้ำนี่ซะเกินมื้อนี้เฮาสินำสาระดีๆนำเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาฝากพี่น้องมาแค่ประสบการณ์มาเว้าเรื่องราวต่างๆในการใส่โซเล่สำหรับมื้อนี้พวกเฮา3คนฝากพี่น้องไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

คำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ความคิดของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮากับบ่แตกต่างกันเพราะปันใดดอกอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากได้ผลผลิตคือเจ้าของคือเจ้าของต้องการซั่นเด้ราคาก็ให้ได้ดีๆเด้อนี่คือความใฝ่ฝันของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับแต่ว่าบ้านนี่แต่ละปีได้บาดเรื่องของผลผลิตมันได้บ่คือเจ้าของคือได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บ่คือเจ้าของต้องการซั่นตัวบ้านนี่มันอาจสิเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาสารพัดสารเพนะครับหรือว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เฮาพากันเอามาใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่บางเทื่อก็ใส่ประหยัดโพดเด้อีพ่อไอ้แม่นะครับคือจังซื้อปุ๋ยเคมีมากกระสอบเดียวนี่บางท่านนี่ว้ายวานได้ 5-6 ไร่พุ่นเด้มันก็โพดโพดนะครับมันก็สิยอมคักยอมแน่โพดแต่ว่าวานหน่อยอยากได้ผลผลิตหลายซะนี่เปรียบเทียบง่ายๆครับคือยังเฮาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ล่ะมีคน 2-3 คนนี่ลาบเป็ดตัวเดียวมันก็อิ่มกันอยู่เด้นะครับแต่คันมีคนจัก10กว่าคนนี่มาลาบตัวเดียวคือเก่านั่นห้วยมันมาสิอิ่มล่ะบาดอีพ่อไอ้แม่นะครับคือกันกับการใส่ปุ๋ยนั่นล่ะเฮาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุเอาพอดามพอดีนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนําแนวดีให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28-76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28-76มันสิดีจังไดมันสิดีแนวใดมันสิดีกว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดแบบใดเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟังพี่น้องนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28-76นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายในเม็ดปุ๋ยนะครับบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดออกฤทธิ์ได้เร็วๆนะครับวานลงไปนี่ออกฤทธิ์เร็วขนาดแต่ว่าอยู่ในดินได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาซั่นเด้เจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องไซหน้าเขาสิว้ายแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นซั่นเด้บ่เขียวอัวบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76นะครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับใส่หน้าเขาก็ได้พืชให้ก็ได้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกนะครับสามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76นี่ใส่ได้เบิดนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับเหมาะกับทุกๆดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับใส่หน้าเขานี่หน้าดินเหนียวหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินท่ามหน้าตมใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่บ่ฮินะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับแกะกระสอบออกมานี่ว้าเม็ดปุ๋ยนี่ไล่มาอยู่ว่ามันครับแก่นะครับมีหลายเม็ดหลายสีนะครับแต่ละเม็ดแต่ละสีเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
็มีประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันออกไปอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีไฮมีหน้าอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับแบ่งมาเฮ็ดแค่ครึ่งแค่กลางก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเปรียบเทียบเบิ่งใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2ใส่ใดกับทุกพืชหมอกับทุกดินครับต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76ผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใช้อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใช้แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับแม้นว่าสิออกฤทธิ์เร็วมันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชนี่อยู่ในดินบ่ได้โดนเบิดไว้จืดง่ายว่าซั่นล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันสิมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่ตกค้างในดินแน่พืชบ่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของปุ๋ยเคมีนะครับออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าเบิดไว้จืดไว้นะครับกระสอบนึงที่เฮาหว่านลงไปนี่คันคิดเป็นอัตราส่วน 100% นี่พืชสิสามารถเอาไปกินได้แค่ประมาณ 22% นะครับพืชสิเอาไปใส่ประโยชน์ได้ประมาณ 22% อีก 78% ที่เสียไปนะครับมีการระเหยการระเหิดตกค้างในดินแน่ไปน้ำน้ำแน่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับแล้วเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่พอหว่านลงไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชที่เฮาปลูกนะครับผมเอกโซเล่ครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรดีสูตรดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับสีซอยให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับลดการสูญเสียของปุ๋ยทุกๆทางนะครับกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบซีมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบนะครับซีมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาคุกเข้าเข้ากันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้พ่อไอแม่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณสมบัตินี่โอ้ยเหนือคำบรรยายครับราคากระทึกถึกปกติทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้อีพ่อไอแม่นะครับอะมิโนฮิวมิกนี่เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละ45บาทพุ่นเด้บ่ธรรมดาบ่แม่นถึกๆเด้มันเป็นโปรตีนพืชนะพี่น้องนะครับพืชสามารถเอาไปอยู่ไปกินเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกนี่มันออกฤทธิ์รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเป็นราคาที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสามารถสัมผัสได้นะครับพอผสมกันแล้วปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พอผสมกันแล้วมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่มีอาหารการกินตลอดเวลาอยากกินย่ำใดก็ได้กินหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดนะครับต้านทานทุกๆสภาพอากาศต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจนะครับสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่เด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถใส่สูตรโซเล่เทอร์โบได้คือกันนะครับแต่ว่าส่วนผสมสิเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาร่วมกันโคเลใส่กันก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุน ถ้าผลผลิตนี่รับรองว่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับบ่เปื่อยติดไม่ติดมือบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับส่งแล้วนี่สบายเลยนะครับวานเครื่องวานหยังได้เบิดนะครับบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับผมเอกโซเลนะครับบ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อปานใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดนี้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากใส่ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้ปุ๋ยเคมีอยู่ในดินโดนๆนะครับอยากให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

คำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ยายสีจูงหลานหน่อยจักว่าอ้อยหลานให้แอวจากขนมนั้นแล้วแซวแซวห้องหน่อใส่ยายเพิ่นเลยบายเอาได้เป็นปัดใจ50 บาทแถมสมพานเบิ่งก่อนหน้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484 และ0885730

0: ให้เขาปลูกพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: M Thacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
5: ชั่ว
4: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อีหยังเป็นลูกสาวแม่ใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่หนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยามเจ็ดไหลอีหยามใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสาดปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปู่ผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิล
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: คนใกล้ตายมึกแรงขึ้นสู่มหายใจต่อ
1: มาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับเด้อกราบขอบคุณการให้เกียรติตามรับฟังกราบขอบคุณการให้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาฝากต้อนไปเป็นกำลังใจครับทุกคนครับไปขอบคุณท่านพระโอพินิจเป่านาเรียงและกับคุณปวีณาเป่านาเรียงนะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อไกลใต้ตารางเล่าดีเจพอเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมล่ะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่ติดหนี้ข้างสินไว้ไหนเนี่ยไหนวะน้ำท่วมนาชมทุ่ง AI โอ้ยหลายพิงอยู่ตัวนี้ไหมเดี๋ยวจังฟังเราพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าครับในช่วงนี้เวลานี้ครับดีเจพอเพียงพุทธเดชก็ต้องนะครับผมไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาก็ขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการก็ให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องจับใจใช้สวยแบบสุดสวยเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปนะครับอ้าวบ้านนี้ก็มาทักทายกันนะครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงพระการผู้บ่ได้ไปจำศีลผู้บ่ได้ไปอยู่วัดเมื่อนี่คุณแม่เสริมไปอยู่วัดแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเพิ่นบอกขาดดอกวันพระวันศีลเพิ่นต้องไปวัดแต่ว่าผู้บ่ได้ไปวัดก็มาฟังเพลงนำกันนะครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558อยากฟังเพลงหยังแนะนำเข้ามานะครับกับเบอร์โทรเบอร์นี่นะครับพี่น้องครับเอาไปขอบคุณผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรหูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรบอกว่าจะเป็นบีครับตราเต่ามังกรบีครับตราเต่ามังกรครับเป็นสารคุ้มเป็นสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างในนาเขานะครับเด้อนะครับแล้วก็ยังมีเอ็มท่าข้อ60ตราเต่ามังกรสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างในแปลงผักในนาเขานะครับแล้วก็มีฟูจิซานตราเต่ามังกรนะครับสำหรับฟูจิซานตราเต่ามังกรก็เป็นสารกำจัดโรคพืชนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีโรคใบไม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอร่วงโรคกาบใบแห้งโรคร้าน้ำข้างโรคใบติดโรคขอบใบแห้งโรคแคนเกอร์โรคกุ้งแห้งโอ้เยอะแยะมากมายหลากหลายโรคใส่แล้วครับฟูจิซานตราเต่ามังกรสินค้าเหล่านี้นะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรได้เพิ่นจับมือกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร่วมกันมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไปอุดหนุนร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารและกระซื้อโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับคูปอง1ใบเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกองรับคูปองจับสลากขึ้นมาปั๊บบาทนี่ว้าวผู้ใดล่ะซื้อไปอ้าวสมมุติว่าไอ้พ่อเพียงซื้อไปปั๊บเพิ่นก็สิโทรหาไอ้พ่อเพียงอันนี้ใช่ดีเจพ่อเพียงหรือเปล่าคะดีเจพ่อเพียงมาซื้อฟูจิซานตาเต่ามังกรไปแล้วก็ได้รางวัลพัดลม1เครื่องให้ดีเจพ่อเพียงมารับได้เลยนะคะนั่นนะพ่อเพียงก็ได้ไปอันนั้นพี่น้องไปใช้บริการกันนั่นแหละครับได้คูปองก็ยังบ้าพ่อเพียงนี่แหละนี่แหละครับสิ่งดีๆที่ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ก็089 540 4449 089 540 4449และก็089 277 8060 089 277 8060ซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ร่ำรวยใจดี เอาไปนะครับนะพี่น้องเด้ออยากได้พัดลมอยากได้เครื่องใส่ไฟฟ้าหรือว่ารางวัลต่างๆที่เพิ่นนะครับจับให้ก็อย่าลืมครับไปซื้อเคมีเกษตรตามกรและก็ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับผมสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับผม
2: เป็นจังได๋เนาะอากาศมืดค่ำมื้อนี้เนาะ
1: โอ้ลมฝนก็มาเมื่อคืนบักตกบักแห้งครับเมื่อวานนี่เทิงฟ้าปล่อยว่ามันปาดทั่วฟ้าเนี่ยห้องนี่มันนึกถึงติดฟ้าเหลื่อมฟ้าห้องโอ้โหสุดยอด
2: เอาฝนไอ้ลมขึ้นจังตีครับหลวงพ่อน่ะ
1: โอ้ยมันเป็นจังซี่ล่ะงวดนั้นเฮาก็เว้าจังซี่ตัวงวดนั้นก็ได้งวดที่แล้วเฮาก็เว้าจังซี่ตัว2คนมาคือมันบ่คือล่ะบัดบัดเรียบร้อยคือเก่าก็ตกคือเก่าม
2: ันเป็นลมไวครับครับเรียบบาดลงข้างใต้
1: นี
2: ่
1: แหละแม่นอยู่นี่แหละแบบซื้อมือนี่ซื้อมือนี่โลกคนบ่คือเก่า
2: คือทอดครับเพียงแต่บ่ได้เข้าหาแต่กลับประเทศนึง
1: ปากหวานอีกแล้วหวานผู้เบาเมืองหน้านี่ปากหวานนี่เว้าซื้อต่อผู้เจ้านี
2: ่อันนี้เพิ่นผู้เบาเมืองหน้าได้สิผู้เบาเสียได
1: ้ก็จังว่ามันคือกันซะเนาะว่าปากหวานคือกันซะเนาะว่า
2: บ่หวานได้เนาะเฮ็ดการขอโทษขออภัยเด้อผู้ผู้ใจเด้อสิโทรมาหาบ่ได้รับเด้อ
1: จ้า
2: ท่านผู้ผู้ใจโทรมาหาสิบ่ได้รับ
1: ครับครับผม
2: บอกเป็นแนวว่าซั่นคิดฮอดคิดเก่าแล้วล่ะ
1: โอเค
2: มันปัญหาโทรศัพท์ครับบ่ถึงปัญหาโทรศัพท์มันเป็นจังได๋พุ่นมันบ่มีขึ้น
1: โทรศัพท์บ่มีขึ้น
2: ครับผมก็เลยเอาไปให้สร้างเขาเป็นให้อยู่3มื้อ
1: ขึ้นต้นบักโกขึ้นต้นบักแต้พุ่นแล้วรับสายบัดนี้
2: มันบ่มีก็บ่ก็บ่แตกบ่ใครมีเลยว่าล่ะซุมื้อนี
1: ้บ่มี
2: เ
1: ลยบ
2: ่มันเป็นจังได๋มันไปมันเด็กตายมัน
1: แ
2: ล้ว
1: มาเอาอยู่พี่แล้วมาเอาอยู่พี่ไปปลูกนะพี่อยู่นาผมพุ่นบ่อย่างอื่นทักๆปลูกไว้ถ่ายเด็กน้อยเล่น
2: ก็ได้แต่ใต้กบใต้อีกมันนั้นพุ่นฝน
1: ตกใต้คือเอาใต้คือเอาครับตาย
2: กบอีห้องอยู่กบอ
1: ีห้องโอ้จะนอนบ่หลับพุ่นแล้วกบ
2: เดี๋ย
1: วครับผม
2: เขามาแล้วเขามาแล้วกันเอาทั้งจักเพียง2เพียงแล้วเอาขึ้นหอดไหลเอากวาดน้องทั้งใจเลยนะครับเนาะ
1: กวาดน้องท
2: ั้
1: งใจโอเค
2: ครับผมแล้วก็อีกนึงก็ขอใจฉันคืนนี่เด้อ
1: ขอใจฉ
2: ัน
1: ค
2: ื
1: นโอเค
2: ครับผมมอบให้เสียร้ายนี่เด้อ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ไม่ร่างใส่เสียผ่านเลยเด้อ
1: คร
2: ับ
1: ผมคร
2: ับ แล้วลูกสองอุ่นบันไหวเด
1: ้อ
2: ครับผมสายเชียงขวัญตรงนี้เด้อ
1: โอเค
2: ดอกแก้วดอกรักนี่เด
1: ้
2: อ
1: ได้ครับได้ครับ
2: น้ำตาลหวานนี่เด้อไผหวานน้ำเนีย
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ครับไอ้หลวงพ่อเพียงน้ำเนียเด้อ
1: ครับผมครับ
2: ไอ้บ้ามันขามก็ต้องเพี้ยนให้เด
1: ้อ
2: ครับ
1: ผม
2: ครับลมกระเห็นอะไรหลายพวกสมบูรณ์น้ำเนียครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: พวกสมบูรณ์แล้วก็ไอ้แสงนิออนครับมันคู่ไอ้คู่ใจคนนี้เด้อครับผมแล้วก็นอนศึกษาหน่อยเด้อ
1: โอเคครับ
2: เอาสุขเสริมศึกษาอะไรพ่อฮอดกับทั้งไข่ซึ่งกันนะครับเนาะ
1: โอเคครับ
2: ขาดไปก็คือเราร้องผมหนาไม่นะครับเนาะ
1: ครับผม
2: ครับขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
3: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
1: ครับผมครับ
3: สวัสดีรักบักสาวคู
1: ่โอเค
3: จ้าบอกไปหาเลยหน่อยดิลูกหาในเตียงน้ำเลยลูกดูหน่อยน้ำเนินตามร้านน้ำเนินเลยนุ่นจุดตาดีจ้าทำหูหูแปดน้ำเนินแม่ซื้อมาเลยจ้าหาหมาบ้านน้ำเนินเลยจ้าเลย
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
3: เปิ้ลกับหมูน้ำเนินเลยจ้ากับหูหูแปดน้ำเนินจ้าลูกแจ้งถึงกายเลยจ้าเลยสวัสดีจ้า
1: คุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ท่านเดียว
1: ฮัลโหล
4: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับผมครับ
4: ใส่สูทใดนู่นมันนี่สีแดงเนาะใส่สูทสีแดงมั้งมันนี่ทำ
1: ไมกินบ่ได้สีแดงเนี่ยมากหลายมากหลายสีแดง
4: กินเนี่ยเหมือนรอเลยเด
1: ้อมักสีแดงผมมักสีแดง
4: แม่น
1: คุยไรวะท่านพี่น้องเอ้ยยับไปทุ่ง
4: แม่นมันจะเหี่ยวกันเนาะเหี่ยวหันใจเนาะจังงามหรอ
1: ครับผม
4: ยาขี่นี่อันทั่วนี่ก็มักคือกันนั่นแหละ
1: ครับผมครับ
4: แล้วก็ขอเพียงอัน ฝากฮักสาวหน้ากายเด้อ
5: ฝากฮักสาวหน้ากาย
4: จ้าของ
5: เพลงลาวเนาะครับเนาะ
4: จ้าของบัวล่านะจ้า
5: บัวล่าครับ
4: ของบัวล่าอ่ะส่งมอยแฟนเพลงของมาพอเพียงทุกๆท่านเนาะจ้าเนาะเออพี่นางยังคอยอยู่เด้อฟาซิมา
5: ครับผมครับผม
4: เป็นมาบ่มื้อนี
5: ้งั้งๆๆๆเดี๋ยวสิโทรไปหาเพิ่นเพราะว่ามันกะฝนมันตกล่ะครับผมอยากไปอยู่ฝนมันแห้งพวดหมู่บ้านนี่ก็ได
4: ้เออมันฝ่าย
5: เออจ้า
4: ๆๆเอาส่งฝาแท่นๆของหนุ่มพ่อเพียงมาพ่อเพียง
5: โอเคครับผม
6: หน
5: ุ่
6: มเสร
5: ภูม
4: ิลงสื่อเป็นหนุ่มเสรภูม
5: ิครับผมครับ
4: แต่เพียงเด้อหวยเพิ่นเนาะจ้ะ
5: โอเคครับโอเคครับ
6: ของ
5: ลุ
6: งพ่อเพ
5: ีย
6: งของ
5: พ่อ
6: เ
5: พ
4: ีย
6: ง
5: โอเคคร
4: ับ
5: ผม
4: แม่เสริมแฟนเพลงของลุงพ่อเพียงทุกๆท่านมาจ้ะ
5: โอเคครับผมครับ
4: จ้า
5: ขอบคุณนะครับคุณครับครับผมโอเคครับฮัลโหลครับผม
7: สวัสดีครับ
5: ครับผมครับ
7: อายุมงได้กับคิดฮอดเนี่ยครับมื้อนี้อ
5: ายุมงได้กับคิดฮอด
7: ไอ้แม่เสริมนะครับเด้อ
5: ตอนนี้อยู่ไสล่ะครับตอนนี้อยู่ไส
7: แล้วนี่ก็อยู่น้องวงไปแล้วครับเด้อนี
5: ่อ๋อครับผมครับ
7: อยู่พุทธท้องไปแล้วครับ
5: ครับผม
7: ไอ้แม่เสริมนะครับเด้อ
5: ได้ครับ
7: ไอ้น้องแว่นนะครับ
5: ได้ครับผม
7: ไอ้น้องเมียมะนาวนะครับเด้อ
5: ครับ
7: ไอ้นุ่มเสียพุ่มนะครับ
5: ครับผม
7: แล้วก็ให้นานั่งซะจะมานะครับน้องก็ให้แม่สู่พ้นเถานะครับเด้อ
5: โอเคครับผมอ
7: ันนี้บ่ได้ให้ดอกแก้วซีไว้ไล่ล่ะครับ
5: คร
7: ับ
5: ได้คร
7: ับ แล้วมันรอๆนะครับเน
5: า
7: ะ
5: ขอบคุณหลายๆครับผม
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้เบาเรวตะผู้ลูบลอลลอเอาไปฟังเพลงที่ข้างเพิ่นไว้มื้อวานซะกันครับพี่น้องครับชมทุ่งAI จากพี่น้องทั้งหมู่8คำพระองค์

0: มาขึ้นเซเว่นพระคักแท้บักอันนี้นี่แหละเขาว่าบ้าวันพระตัวโอ้จากที่เห็นจะได้ละคนหมักมวนพี่น้องเอ้ยบอกว่าที่เป็นวันพระวันเจ้าวันโกนวันสินหน่อยสินใหญ่กับมวนได้คือเก่าเอาขอบคุณครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงรายการ
1: ตอนนี้เท่าไรแล้วครับนี่
0: 11:56เอาไปฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงจากผู้บ่าวเสรภูมิก็แล้วกันเนาะผู้บ่าวเสรภูมินี่กอดน้องทั้งใจมันมีแต่กอดอ้ายทั้งใจเด้อ
1: ผมเอากอดอ้ายทั้งใจเด้อแม่นบ่ล่ะกอดน้องทั้งใจนี่บ่เห็นนะครับบ่มีมีแต่กอดอ้ายทั้งใจของดาราธัญพรนะครับฟังกับ
0: เพลงนี้จากผู้บ่าวเสรภูมินะครับเด้อ
2: Inside the electronic box.

มีพี่น้องมีคนไปหาเจอพอดีตัวนี้โอ้ยมันก็ประเด็งขึ้นเท่ากันขี้เข้าไปว่ากอดน้องทั้งใจอยู่สักผู้เวียงครับพี่น้องครับผมก็คิดว่าอยู่แบบมันต้องมีสักผู้เวียงนะขอโทษขออภัยหลายๆครับพี่น้องครับเอาฝากไปหาคุณแม่เพียงเนี่ยเด้อฝากไปหาแม่หน่อยฝากไปหาทีมงานของนะครับแม่น้อมคุณแม่พันปีนะครับคุณแม่ท่องรอยพร้อมกับภรรยาของหัวหน้าแมบน้ำแนมมือนี่เพิ่นก็คือจะไปวัดเนาะมือนี่เนาะวันพระใหญ่มือบุเอาบุญเข้าประดับดินครับพี่น้องครับเป็นห่วง

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทค
3: จะยันคืนแล้วไม่ยังอดีตรักมักสาวครู

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 6ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080-194-5

0: สุดยอดครับพี่น้องครับนั่นแหละคืออดีตรักมักสาวครูนะครับผมนะครับอยากฟังเพลงอย่างกับเพิ่มเติมก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไปขอบคุณสำหรับร้านชิปครับร้านชิปมอรันใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจขอพี่น้องชาวอำเภอร่องคำนะครับอำเภอใกล้เคียงนะครับเพื่อนเปิดให้บริการเปิดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับบ่ว่าดิเป็นพวกอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรมีจีวรไตรจีวรสบงอังสะโตมูบูชาหิงพระธรรมาฏบุตรสบกเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องผ่าปลาเยอะแยะมากมายมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ครับย้ายมาร่วมกันเลยนะครับร้านชิปเปอร์สังพันธ์ย้ายมารวมกันที่ร้านชิปเปอร์มอลล์เรียบร้อยสะดวกสบายในการจับใจใช้สอยในการซื้อขายสินค้ามากมายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับก็มีวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานหม้อก่อยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติทุกเฉดสีอย่าลืมครับอยากได้สีท่าเฮือนท่าซานท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในก็อย่าลืมเลือกสีเบเยอร์นะครับเอาฝากไว้นะครับเด้อสำหรับสีเบเยอร์ยุทธรันชิปเปอร์มอลและก็บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับอ้าวนะครับคุณปวินาปรเรียงยินดีต้อนรับครับ0818424322 0818424322และก็อย่าลืมครับพี่น้องครับสำหรับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันธ์ก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ4ร้าน4สาขาครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมครับเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.ครับถังแก๊สที่มีว้าวนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.นะครับผมถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลุกสนใจสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองปรึกษาหารือก่อนก็ได้ครับไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438111848 0438111848ละกะ0885730753 088นะครับ5730753เด้อครับเด้ออะไปฟังผลงานเพลง
1: เพลงอย่างก่อนฝากฮักสาวหน้าไก่มันเป็นจังไร
0: เป็นจังไรเพลงนี้บ่เคยได้ฟังจากเธอนี่นะครับสำหรับบัวลาเป็นผู้ร้องเดี๋ยวงองบ้างให
1: ้ฝากฮักสาวนากายนะครับมีนักร้องชื่ออะไรนี่วาสนาเพชรทาเคเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาบัวลาให้แล้วนี่ยู่ใส่ละบัวลาบ่นี่โอ้บัวลาเพชรทาเค
0: โอ้ก็ไปหลายซื้อแท้นี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับบัวลาเพชรท่าแคฝากฮักสาวนากายครับ

0: จวดจวดจัดไปครับพี่น้องครับพี่น้องข้าลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุงทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับฝากตอนไปเป็นกำลังใจครับสู่ขู่สู่คนสู่หม่องสู่บอลกันละกันครับผมอยากฟังเพลงยังกะอย่าลืมครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558เอาไปขอบคุณนะครับผมสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อ2ร้าน2สาขาครับเพิ่นก็ให้บริการจำหน่ายพวกปุ๋ยนะครับหลายยี่ห้อหลายชนิดหลายสูตรยานะครับยาคายายาปราบศัตรูพืชยาปราบวัชพืชหรือว่าที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ผักหรือว่าก้าพืชก้าผักที่เพิ่นก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องพร้อมที่จะปลูกขุดหลุมไปเลยครับพี่น้องครับไปละครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอนะครับกำมาลาไสนะครับเด้อร้านแม่ทุ่มพอพร้อมกับพร้อมที่จะให้บริการครับคันข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นเท่าไรละหนึ่งตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆจังซี่กะสั่งสองร้านสองสาขายินดีต้อนรับ0899468350นะครับ0899468350และกะ0438996330 0438996 33ต้อนรับพี่น้องด้วยความขอบคุณกับทั้ง2ร้าน2สาขาครับผมสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: จ้าฟังเพลงแนะนําแน่เด้อค่ะเด้อตามน้องกับสารคามแน่เด้อจ้า
0: ตามน้องกับสารคามได้ครับ
1: จ้าเอาต้นฉบับกับอันฉบับก็ได้หรือเอา AI ก็ได้เด้อค่ะเด้อ
0: โอเค
1: พิเศษไปหาคุณพ่อเคนนี่ด้วยค่ะทั้งบันดงด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: อันเพื่อนเป็น FCI ได้อันนั้นลูกอันนั้นเพื่อนเพื่อนสาวแอปเปิ้ลว่าอีพ่อฟังเสมอได้เปิ้ลพันว่า
0: น
1: ้อนฟังอันนุ่มพอเพียงอยู่หันละ
0: บ้านไหนบ้านเพื่อนอยู่บ้านไหน
1: บันดงค่ะตะกี้แล้วมีคู่ใจแล้วเบิดไปปีกายนี่ไหมคะ
0: บ้านดงไหนหมายความว่าบันดงไหน
1: บันดงดงนี่แม่ดงใกล้เปิ้ลนี่
0: แม่แม่นบ่
1: บ้านดงบ้านกระย้อมนี่แม
0: ่โอ้ดงเมืองนี่นะโอ้ยก็ว่าดงเมืองเนาะ
1: จะดงได้แล้วเนาะ
0: ดงเมืองนั่นแหละใกล้กับบ้านดงบ้านกระย้อมก็ใกล้บ้านดงเมือง
1: จ้านั่นแหละบ้านดงเมืองหลาย
0: โอเค
1: จ้ามันก็ฟังเบิดนั่นแหละทั้งบ้านดงค่ะ
0: ครับผมครับ
1: บ้านกระย้อมก็ฟังแตกจนๆอยู
0: ่ขอบคุณหลายๆครับผม
1: จ้าถ้ามีเวลาขอเพลงอย่าเปิ้ลได้เด้อ
0: โอ้มียังล่ะ
1: เอาวันแฟนใครไม่รู้นั่นแหละ
0: โอเค
1: จ้าเอาฝากไปหาทีมงานคุณแม่หน่อยน้ำในเด้อคุณแม่เทียงพร้อม
0: ครับผมครับ
1: จ้าเอาลงทุกเสียงทุกสายหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: เอาพิเศษพิเศษโยพิเศษดันลูกค่ะในเด้อหมู่บ้านนี่อุ้ยสะอ่อนอ่อนสวยลายจะเป็นคือเมื่อวานนี่แอปเปิ้ลคือสิรวยค่ะคิดดอก
0: หุ่มเป็นให้มาที
1: จ้าขายดีค่ะขายดีเนี่ยแต่แม่นเป็นคือเมื่อวานนี่จักสี่หามื้อนี่ติย่านได้จ้างไอ้นุ่มพ่อเพียงมาจัดสดให้เขาเจ้าฟัง
0: อ
1: ยู่ตั้งเวทีขึ้นซะล่ะเนาะ
0: ครับผม
1: เอาล่ะก็เอานุ่มพ่อเพียงขึ้นถึงเวทีจัดรายการวิทยุให้เขาเจ้าเบิ่งเลยเนาะ
0: สิคืออยู่ได้แล้วเนาะ
1: จ้าพิเศษพิเศษไปทุกท่านทุกพ่อคุณแม่นะคะเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดีเจนุ่มพ่อเพียงก็ลูกแล้วคร
0: ับ ว่าคนละคนทิ้งลูกไว้ผู้เบาเมืองน้ำมาแต่ละเถื่อนี
2: ่แต่ว่าต้องลูกต่อครับท่าน
0: ขอบค
2: ุณนุ่มบอกหน้าจะต่อยนุ่มบอกหน้าเบาในเรื่อง
0: ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆผู้เบาเมืองน้ำผู้หลุบล้อล้
2: อผมขอเพื่อนหลายครับเพื่อนราคา
0: ผม
2: ยิ่งใจเอ็นจะได้อดเข่าหนาไม่หมดสันหนอ
0: ครับผมครับ
2: บอกสาวก้อยให้แน่เด้อครับ
0: โอ้สาวก้อยแล้วอยู่บ้านไหน อยู่บ้านเดียวกันครับสาวแสงมีอ่อนบ่ฮะ
2: อันผู้หาใช้ก่ออ
0: ยู่บ้านเดียวกันครับสาวแสงมีอ่อน
2: อันผู้นั้นอันผู้เจ็บด้วยอันผู้มันใจนะผู้นั้นนะครับ
0: เออครับผมครับ
2: คนด้วยสวยได้ดูมากยัง
0: ครับผม
2: อนุญาตครับคนที่สวยเนี่ยนะครับ
0: ครับผมครับ
2: กาขอพิเศษพิเศษเสียงมงคลของคนรูปล้อล้อน้ำหยีเนี่ยนะครับ
0: ครับผมครับผม
2: ถ้าแจกก็อยากให้แต่งพิเศษเลยครับหรือว่ากล้าถึงไปเสียงมงคลไปเห็นคนแบบที่สองคนแบบเลี้ยงลอยแบบแสดงอาหารจับลอย
0: ครับผม
2: ผมก็ครับเลิกครับ
0: โอเค
2: ครับผมก็ไม่มีอะไรต้องใส่หันแจ้งไม่อ่อนก็จะสู้ให้เราอีก
0: ได้ครับได้ครับ
2: ยากใครบัวหน้าคนที่สวยน้ำเอียงไงนะ
0: ครับผมครับผม
2: สกายนาคอมเห็นว่าเพื่อนคนหลบเลยแล้วเริ่มเอียง
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ก็ผมมองหน้าผู้สื่อให้ขอลาก่อนครับไป
0: สวัสดีครับผม
1: ไอ้อีกรอบเนี่ยลืม
0: ว่ามาจังได้
1: อันเลี้ยงเซนน่ะนุ่มว่างหน้ากับสาวสาวเสียงหวานเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: สาวแสงที่อ่อนน่ะแม่
0: โอเคอ
1: ันเมื่อวันเสาร์แม่เปิ้นเทียนไหว้ไหว้ไหว้ยังก็ก็เอิ้นแก้บนแม่อันเจ้าปู่เจ้าย่านี่แม่ค่ะ
0: โอ้ครับผมครับ
1: บอกกันว่ากินได้เด้อวันเสาร์เด้อ
0: ครับผม
1: แก้บนหมูตัวนึงพุ่นเด
0: ้อครับผม
1: อันเพราะว่าหมูแล้วอันนั้นบนนั้นกิจการงานไฟนี่แหละค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันทุกกองกฐินนั่นแม่ทุกปีนแม่ค่ะถ้าอันเพราะว่าบนว่าได้3กองจะแก้บนแม
0: ่โอ้ครับผม
1: พอดีได้3กอง3กองม่านโทรมาจองไฟมื้อเดียวกันรวดเลยแม่ก็เลยสิแก้บนมื้อวันเสาร์สันดอกก็เลยอยากกันเอื้อในนุ่งม่วงน้ำมากินน้ำเปิ้นแม
0: ่จ้าจ้ารับทราบรับทราบได้ม่วงน้าเด้อแ
1: ล้วก็ทุกคนเกียรติชยาพร้อมนี่เด้อ
0: ครับผม
1: จ้าเต็มเต็มเกียรติชยาน้ำแน่นอนค่ะเนาะ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับตามน้องกราบสารคามเป็น AI นะครับผลงานเพลงอาณาฟอกเป็นพี่น้องแฟนเพลงพระราการครับทั้งบ้านดงเมืองอาฝากหาคุณยายใหม่พร้อมกับทีมงานทั้งบ้านกันยอมนำในเด้อนะครับคุณแม่บัวไล่บาดดันไตคุณแม่หอมบาดดันไตหรือว่าที่เป็นกุดลิงมูเจ็ดอ้าวคุณพอนะครับทางบ้านบ้านสองห้องนะคุณพอนั่นเนาะนะครับพี่น้องครับแล้วก็นะสวนอมรจันยาด้วยหรือว่าที่เป็นป่าสนคนรูปรอจากบ้านโคกสำลันเต็มๆนะครับพร้อมกับทางคำพะอุ่งมู่แปดนะครับในช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีไปอีกหนึ่งผลงานเพลงกันละกันครับแฟนใครไม่รู้จักหน่องแอปเปิลเอ้าไว้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับ

ใหม่ Dumex Dupro Fruit and Veg 3D Iron C Plus สูตรเดียวที่เสริมผงผักผลไม้ครบ5 สีและมีสารอาหารดีๆอีกมากมาย

ล่อหาลูกและเต่าสีน้ำเขามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่พุ่นจนว่าตัวอารามถามหมู่มานำกันว่าบ่เห็นลูกหลานเจ้าหรือลูกเมามัวเล่นกลางคืน

ประดับปิ้นเดือนเก่ามาปีละครั้งแม่ผ้าสางแต่เมื่อยังลูกแม่เฮ้ยเสียงของดังอยู่ตึงตังเสียงของดังอยู่ตึงตังลูกไปนะ

อย่างหนูอีอย่างหนูโอ้ยลูกคิดว่าพ่อลืมแล้วแม่ผู้ตายทำ

0: ายทั้งหลายฟังทางนี้ได้เวลาพวกสัวต้องกลับนรกแล้วย้ายเขานี่ยังขายังเอกว่าท่านเอมสันบ่ากลับวันไป
1: ขนุยยังบ่ทันได้กินอีหยังเลย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระ

0: ธรรมาสปุสบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปี

0: และส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอน

บอเปื่อยเป็นตมบอเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

แก่และทั้งเด็กนุ่มน้อยฟังไว้ให้คอยจำเจ้าหน้าสุขเลิศลำสิลำบากประทมเนาเพราะใจไทยเฮาชาติคุ้มเหลิมคุ้มตระกูลไทยทำหน้าเลี้ยงตัวเมียได้ตกแต่งออกเฮือนแต่งสุเยาเอาเข่าเหม็นใส่ช้างเสียงฟ้าห้องเตียงป่างใจซึ้งยินดีนี่หน้าดำหน้าทำหุ่งเฮืองขันไปหนาหน้าเพิ่งจะว่าพาสุธาไทยกวงขันหน้าเฮาไว้

0: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043-840-122ย้ำค่ะ043-840-122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินเงิน
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122

ตึกต้องบ่มีกองเก่งยานเพิ่นว่าหน้าใกล้บ้านมันง่ายยามเพชรพ่อตะฝนลงเม็ดกันเล่นลงมันคอยคอยปักแปวแล้วกะ

พียงเขาสื่อกับโป่งเลี่ยนจิตไม่โตนั่นใส่งอกแล้วกันเที่ยวทางสักไหลโอ้ไปไหลไปแดงหายเกือบนั่นใส่บาจาตัวราคา30หูเขาเกินลอยค่อยเงินสื่อบ่มีคือแม่นั่นจมเกลือกี่ตรงกาดแล้วกันเถิงหน่อยหัดตินพ่อแม่ดินลูกซอยกะยันหาว่าสิมาโรงเรียนกันบ่ทันแถวจ้อยผู้ค่อยเขียนตีเขียนหายได้กินน้ำตาเสมอกินน้ำตาเสมอเงินสื่อกะบ่มีแถมยังเป็นหอดหนีหวดพาเติมเลี้ยนหนังสือเวียนมาหาพ่อแม่นั่งดังปันโดนนั่นแล้วผู้ตามท่วงไล่มาอุเกะอานี่อยากอายบ้านหมู่เขาถึงว่ายามกินข้าวกินอยู่คนเดียวบ่ได้เลี้ยวมองไปหมู่เขาเที่ยวเจยเคยมาร่วมตีวงเกินว่ามวลเป็นกระบวนกุ้งก่อนตอนนี้ก็ภายนี้เป็นจังสี่ดอกเบาเรื่องคนจนสารวันหัวเจนักเลี้ยงทุนหน่อย

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเรื่องงงๆยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นทีเป็นประจำนะคะเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: อยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่กับรายการชีวิตดีมีคำตอบนะครับแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิได้นำข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการเบิ่งแง่งดูแลเจ้าของว่าเฮ็ดจังไดให้เจ้าของเป็นคนสูงอายุเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขมีคุณภาพสำเด็จเฮาสิเฮ็ดจังไดนะครับรายการชีวิตนี้มีคำตอบมีคำตอบให้อีพ่อไอแม่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ใดที่กำลังเดินทางไปมาหาสู่กันเดินทางไปหันไปหนีไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดธุระทุรังป้าปังก็ขอให้เดินทางโดยความสวัสดิภาพสู้ผู้สู้คนนะครับขับขี่รถยนต์ก็อย่าลืมขาดเข็มขัดนิรภัยน้ำแน่นะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เปิดไฟใส่หมวกกันน็อกน้ำแน่ก็แล้วกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายมือนี่ขอให้ค้าขายร่ำรวยสู้ผู้สู้คนเด้อซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีนะครับให้ได้เงินหลายๆเหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บหลายๆให้ห้างให้มีสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับสำหรับอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่เฮือนอยู่ซ่านเบิ่งลูกเบิ่งหลานเฝ้าสมบัติพัดสถานอยู่เฮือนอยู่ซ่านนั่นล่ะบ่ได้ไปทงไปท่าไปให้ไปหน้าก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ผู้สู้คนนะครับแต่ว่าถ้าหากอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดมีอาการเมื่อยมอยซอยแหลมบอกกระปรี้กระเป๋าบอกกระชับกระเฉงบอกกระชุ่มกระช่วยเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นบ่สวงบ่สร้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละมื้อแต่ละเว้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละเทื่อแต่ละที่นี่โอ้ยเมื่อยง่ายหอบเร็วซะเหลือเกินนะครับถ้ามีอาการอย่าสะลืมครับให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหายากงากมีแต่แนวราคาแพงๆบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากกระทืบลงเบิดบ่ธรรมดานะครับมีแต่แนวคักๆนะครับตื่นย่ำมื้อเช้ามาคันร่างกายบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงบ่กระชุ่มกระช่วยให้ล่องหามากินล่องหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไดวะติกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่อไอแม่บ่ท่านอยากให้คุณผู้ฟังเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กิน อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพราะว่าชีวิตคนเฮาเกิดมามีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปนะครับใช้ร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใช้แรงงานกับบ่คือกันนะครับแตกต่างกันออกไปบางคนก็ใช้ร่างกายแบบบ่ทนุถนอมบ่เบิ่งแย่งร่างกายใช้แบบหักโหมนะครับเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายความเป็นอยู่ของแต่ละคนนี่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เก็บออดๆแอดๆเป็นนั่นเป็นนี่บ่ค่อยแข็งแรงพอปานใดนะครับบางคนก็ป่วยยืนพี่น้องแนมเบิ่งทรงขึ้นสิแข็งแรงว่าซั่นดอกแต่ว่าภายในนั้นบ่มีผู้ใดฮู้ว่าเป็นอีหยังนะครับบัดสิเป็นขึ้นนี่บ่ได้บอกได้กล่าวแล้วอีพ่ออีแม่นะครับยามกลางเว้นเห็นกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตายจ่อยก็บ่อึดบ่อยากนะครับเราเป็นหยังจังตายเหรอโอ้ยเมื่อคืนเรานอนหลับตายเพิ่นว่าเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้อีพ่ออีแม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่นำนะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขนะครับคันรู้สึกว่าเลือดล่มเจ้าของบ่ดีเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นบ่ทรงบ่สร้างเฮ็ดหยังนิดๆหน่อยๆก็เมื่อยเร็วเมื่อยไวนะครับอย่าสะลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขอย่าลืมครับทุกครั้งที่มีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องครับผม

ขันนี่ว้าวเนาะฟังเสียงคืนขึ้นฟ้าจรวดแลนลอยวนสีสานครทนวนทนสีเป็นบาแสนสีนั่งค่อยถ่าหลายเวลาก็เป็นเป่าสาวนครนั่งเศร้ารอถ่าว่าสีมามองเห็นเดือนดวนฟ้าก็ลอยแลนทั้งบนสีสานครทนอยู่ไปจังไหนได้บา

0: 这鸟笼，哎哎，มือหนึ่งนั้นนี้กดกึดปงเป่าปลากระทาขันเสียงหนึ่งนั้นหัวหน้าปลาแกยืนเสียแง่ง้อยคันแท้ยืนค่อยเกลือโอ้ยนึกคิดเธอคิดว่าแมนมือกำแขนลูกน้อยทั้งพุ่นว่าพ่อมาพ่อมาน
1: ั่งฟองมาเลยนั่งคุณนั่ง
2: ใช่ไหมแม่อุ้ยอีแห้งตัวนั้นแม่อีแห้งมันชนหมาตายบ้านหัวหน้าพ่อใหญ่มีเหี้ย
1: แม่นบ่ลูก
3: อีแห้ง
0: ท่านนี้เบาเนาะเจ้าผู้แนวน้ำแห้งบินแห้งบินแห้งสั่งบ่ผ่านแน่เนาะไปบอกพ่อตาหวานเมลีกันไฟผุ่นมาเยี่ยมแม่กะไข่สาวนครนางเอ้ยเจ้าสินอนอยู่ข้างค่อยเป่ากินลมสิเป็นบ่ผัวว่ามีนอนน้ำอยู่ไปมันสิลาฝนตกมาไผสิเป็นคนป่านตันคณะสาน้ำบ่เนาะนางเนาะพ่อของนางก็แก่แม่ของเจ้าก็เฒ่าไผสิกลมเกี้ยวดำพี่ท้องคำอายมาเสียใจด้วยควยแม่เงาเบาลงรอนุ่นปะกอดอนจำคอมมันเพมางนั่งฟังมูลเฮาไปซูนปันออกขาลุ่มสางมันเพพังเกียงห้อยค่อยรถเบิดบอนเบาอยากอายบ้านมุยสันเกิดคนลาตั้งบ้านตั้งศาสนาพุทธก็สร้างไปง่ายสร้างบ่ตายสนอนองหัวยังยังตัวดำปีผู้ใดมีเลี้ยงไว้แน่เอาไว้แพร่พันขยายออกใส่อย่ามีให้เทียมศูนย์มุ่นบังเขาปันใบเห็นเงินดอนในนางจอนสินใส่กำของใหญ่ห้าวดำผ้าโนลาจังคลองใจผู้หนึ่งปันต้นไม้ผู้หนึ่งตำพ่อปันแมวย่างเป็นแถวก็แขนจังแม่นแน่นอแม่ลีมาเต็มที่บัดเวลามันขึ้นปันขอนย่างลมถับบางปานสั่งเหยียบไปน้อยเป็น

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที 150cc ปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นที่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินมันงับ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ละพ้นจะว่าเมษายนเลยมาแล้วตุสงการให้คนทานสาดน้ำหอมสงฆ์เจ้าดีล้วนคันสูเนวพืชสภามาหอดแล้วฝนไม่ได้ลิ้นไหลมีโคกอกอกันเป็นก่อนอาวอนฝนเทิงฝ่าปล่อยลงมาห้ำทงใบไม้กงทิ้งการบานชื่นชื่นท่าไทยเพื่อจือใต้ดินซุ้มคุ้มปกปกขัดบอนกงไม้ซ้ำซ้อนตาอ่อนซ้อนเขียวรัวงัวควายปล่อยออกทงเสียงคงล่างขี้คอทั้งกระดิ่งต้อยตองเสียงห้องใส่กันออกจากบ้านลงทงเตรียมไถเอาขาดมาตอกตีซี่ลิมใบไถพร้อมขอมาฟังข่าวหนังต้องเอกเทศเรียบร้อยควยหน่อยสิใส่ไถคันมันดันบ่ได้ให้เอาเมมันมาโคดออกสาพอบักคำมันยังหน่อยสุมสิฝอยคนเฒ่าอยู่ตีนโหนควนหวดหวดพอใหญ่หนวดกูเอิ้นสวยให้คอยทำทางคุ้มไม่ฝ่าไม่ฝนมาแกขันหน้าบักจกพุดคอยไทยจำไว้เดือนเพ่งแล้วเลยมาคอยอวยเอากระบอยโป้บักข่าวตักน้ำดอกใส่ให้เอาเขาปลูกมาไว้สาก่อนจากสองทอดพ่อวันดีจังแหกหน้าวันหนาถ้ากันไขปักตูเราเอาแนวดีเขาอีกำเขาอีดำอีดังพร้อมลงไว้ใส่กระเสริห้างลูกสาวว่าอีพอกำลังเอาทางผู้ขวาผัดเน่าฟันตอกลิ่นไทยเตรียมไว้เอาขันใดมาให้คอยง้อยซ่านซองบึงแม่เสียงแม่เอิ่นอยู่ปอกเอียงไว้เท่าเงินให้มันพอบักคำบ่ทราบบ้าแบกขันไทยเอาไปทิ้งหาดซ่านพักตูแล้วเมียกะยองเยงเข่าตักเอาแนวเข่าปลูกเข่าป้องแอวเข่าเจ้าสาวไว้ดอกใส่ไห้เอาน้ำฝนแซวไว้ใต้ตะลางเลยนางอีกจากสองสามคืนจังคอยเทพ่อไว้อยู่ในไห้หมดแล้วแนวดีอีดำดังไว้ตะลางครบสามคืนออกนอตังสีลงกาวานหน้าฝนกระตกจากฟ้ายดหยาดเป็นสายแสนสบายเศร้าหน้ากระดูกหลังเมืองบานหัวเมียยิ้มดีใจ

0: ีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
1: ชีวิตคนเฮามันบ่แน่บ่นอนครับตื่นขึ้นเห็นหน้าจังว่ายังนะครับเพราะฉะนั้นใส่ชีวิตแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็อย่าประมาทอย่าใส่ชีวิตเปลืองอย่าใส่ชีวิตไปในทางที่บ่ดีนะครับต้องดูแลเบิ่งแง่สุขภาพเจ้าของให้มันดีเด้แต่ละมือแต่ละเว้นก็หาแนวมาเสริมหาแนวมาสร้างหาแนวมาอยู่หาแนวมากินให้กับเจ้าของเอาแนวใดที่มันมีประโยชน์นั่นละหามากินอีพ่อไอแม่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าสะนอนดึกอย่าสะคืดหลายอย่าเสาควบขึ้นขึ้นที่นอนนั่มนะครับกองไว้หันละกองไว้หน้าประตูนั่นละเย้ามาขึ้นที่นอนนั่มเพราะว่าขันเฮาคืดหลายนี่ที่นอนก็บ่หลับหลับก็บ่สนิทเด้นอนสะดุ้งนอนผวานอนหลับๆตื่นๆบางท่านนี่ตื่นขึ้นมาเด็กๆนี่ว้ายนอนก็บ่หลับบาดนี่ตี3ตี4ลางคนนี่สอดแก้งโคโรเลยนอนบ่หลับตื่นเช้าขึ้นมาคุ้มตาแหล่ปื้อๆอยู่บาดนี่โอ้ยว่ามันไปเฮ็ดหยังมาว่ามันผิดกับลูกกับผัวมาพุ่นได้ยันนี่นั่นล่ะคือการนอนบ่หลับบางท่านก็คิดหลายๆกับการนอนเฮ็ดจังได๋เบาเอ๊ะเฮ็ดจังได๋นอนสินอนหลับห้อยก็เช้าขึ้นนั่นตัวอย่าสะขึ้นหลายนะครับอย่าสะขึ้นหลายออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับออกกำลังกายบ้างแต่ละมือละเว้นนั่นออกกำลังกายโบแมนจำเป็นต้องไปเตะฟุตบอลไปแลนด์เด้ขยับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเอาตามไว้ตามความเหมาะสมขยับส่วนต่างๆง้อไหมง้อมืองอแขนงอขาเนี่ยเส้นมันจังสิบ่ได้จองเอ็นมันจังสิบ่ได้ตึงได้ยืดนะครับบางท่านนี่ตัวโอ้ยหนักกระตนกระโตลูกยากลูกกระโอยนั่งกระโอยสิลูกแต่ละเทือนี่เอาก้นขึ้นก้อนพุ่นแล้วนะครับไปหาหมูหาพวกงางไปเหรียญน้ำมูน้ำพวกนี่ส่วนสิฮอดนี่เศร้ามีแห้งอยู่ซิบเทือพุ่นละเบิ่งช่วงเศร้าสงบสะเง่ยนะครับนั่นแหละครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าอายุเริ่มหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อมันก็บ่คือเก่าพละกำลังมันก็บ่คือเก่าเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องใส่อกใส่ใจเบิ่งแง่งดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมอนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าเฮ็ดคักหลายเพราะว่าอายุหลายแล้วนะครับก็ปล่อยให้ลูกให้หลานปล่อยให้ลูกให้เต้าเขาเฮ็ดปล่อยว่างน้ำแน่นะครับให้หูจักปล่อยว่างเพราะว่าจากของก็เฮ็ดมาคักแล้วละคำเฮือนคำซ่านคำลูกคำเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากก็จนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วเฒ่าโอมากก็เบิ่งแง่งกับของบัดนี่งานใดพ่อปล่อยได้งานใดพ่อว่างได้ก็ปล่อยให้ลูกให้หลานเขาเฮ็ดซะอย่าสะคืนน้ำหลายเรื่องของสมบัติพัสถานนั่นล่ะตายแล้วเขาไปบ่ได้ดอกน้อยพ่อยแม่มากก็มาแต่โตดอกเกิดก็เกิดมาผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวใดปล่อยว่างใดก็ปล่อยว่างอย่าสะคิดอย่างหลายกับชีวิตนะครับขอเพียงแต่ว่าบ่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดีมีแห้งนี่ก็เอาละชีวิตเนาะครับสำหรับพี่พ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการเลือดล้มบ่ค่อยดีวิ่งเวียนศีรษะง่ายบ่กระปรี้กระเปร่าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นสงหลงเซ็งเหลงเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นเมื่อยม้อยซอยแหลมเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่ซางทุกครั้งที่มีอาการอย่าสะลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้นะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงโกดทั้งห้ามากระทืบลงปื๊ดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับได้รวบรวมไว้ในขวดนี้นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็น ลองหามากินลองหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่อไอ้แม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามาอยู่หามากินเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นมีอีพ่อไอ้แม่หลายๆท่านนะครับมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เอาไปกินเบิ่งแล้วนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากินแล้วถึกนะครับบ่าวเอกโซเล่กินแล้วอีพ่อไอ้แม่รู้สึกกระปี้กระเปร่ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงตื่นเช้ามาจังสิบ่เป็นทรงหลงเสียงเหลงบ่เป็นเงิงๆงักๆแน่รู้สึกว่ามีเหี้ยมีแห้งที่สิสู่เวียกสู่งานในแต่ละมื้อหลังจากได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมันกว่าเก่ามันผิดปกติอยากไปแต่ทงแต่ทาอยากไปแต่ให้แต่หน้าอยากเฮ็ดแต่เวียกแต่งานทรงมันทรงดูขึ้นหลายบ่าวเอกโซเล่นี่คือเสียงบอกต่อของอีพ่อไอ้แม่ของคุณผู้ฟังที่ได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับสำหรับอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากบำรุงร่างกายอยากบำรุงโลหิตนะครับทุกครั้งที่มีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

้องต่างทางเมืองไทยลาฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องไก่ทางเมืองแมวพี่ยัดล่ำอยากได้น้องบ่แพ้แล้วแต่ข่มจนอ้ายบ่สิ้นจึงนอนดินโย

0: มาบัดนี้เรื่องลูกเขยกับพ่อเฒ่าผมสิเล่าเป็นคำก่อนหลอนบ่มีแนวดีสิฝากมาเป็นข้องตอนมีลูกเขยหัวเด้อปัญญาไว้ไหลเรียนบาดพ่อเฒ่าอยู่เฮือนมีแต่ค้างหึมหึมปัญญาปู่เขียดบ่ทันเมื่อบ่วันลูกเขยหาทางแก้งแท้งใจดำบ่เป็นบางหนาวกาดำห่อนกะสร้างทางลูกเขยบ่อยู่นิ่งคืนนี่กะดังกันพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าน อนละบ
1: ่เออนอนรับแล้ว
0: หมาหรือคนสันเว้าอยู่นั่น
2: หอมเอ้ย
0: อาจนี่แล้วพ่อปันเหลาตำสวงทะลวงใจให้พ้องเดาพ่อเฒ่าเบิดบอลเอามันผมเข่าสู่สมองเมื่อสอกมาคิดสิหาทางแก่และเห็นเคยนอนอยู่สิร้องถามใครหูเรื่องมันเครื่องแค้นตั้งแต่วาน
1: คิดคิดได้นอนรับแล้วบ
0: ่นอนแล้วบ่ฮั่นหลับ
2: หอมเอ้ย
0: อาจนี่แล้วพ่อเฒ่าเบิดพาแก่ได้แต่คุณเครื่องคิดคิดขาทางสิหักลำฝ่ายลูกเคยผู้หัวดื้อปานตะไลไกลมือบ่มีแนวสิเกซอยปานบักเนาถือกลาบคอยใจละหอยดอกอ่อนลงมือดังนั้นพันผ้าเคยออกบ้านหวังเข้าป่าหาเก็บตอกบ่พอข้าวเลยเสร็จยัดเต็มกระท่อไว้เคยจังไล่ทำคนล่อตดลงท่อลีอยู่พอเฒ่าเลยบ่ฮู้เคยกูนี่ไปอยู่ไส
1: คิดคิดเอ้ยห่วยมันไปไสบ่คิดได้มั้ยกูสิหาพ่อตองในเมื่อบ้านก่อนมันดอกสิข้ามพามันเว้ย
0: แล้วบาดนี้ครับพ่อต้องขึ้นบ้านอดซาดันจดหลังเอ็นมาหอดพื้นจังแม่นแสนครับแค้นเห็นเคยซ่อนนกอยู่ท้อนักบ่ละพ่อเฒ่าหาพ่อตอมเก็บใจหลายลูกเคยทำกดล่อกูสิขอแก้มือไม่มือสอดมาส่วนลูกเคยออกบ้านหวังสิแก้ให้สวงใจพ่อแต่หาต้องได้พ่อเฒ่าคิดอยู่ในใจกูสิลบอยู่ในท้อคือจังเคยเมื่อวานนี้
1: เอาละกูจะหักล่ำมึงล่ะลูกเขยเนี่ยกูจะรีบอยู่ในท่อเนี่ยนะมึงต้องหาบกูเมื่อบ้านคักๆมือเนี่ย
0: เคยคนดีเลยเห็นหูถือไม่ขั้นหาบแล้วจังเอามาปงไว้รอสั่งหาทางต้มหนกเติมสอง
1: ตัวมันกูได้เราขี่สั่งมาทำเอ้ย
3: สร้างสิยับท่อตองก็ล้มออกไปทั้งคนเว้ย
0: อันนี้แล้วคว่ำตกใจพอเฒ่าหลงพญานเต้นตกผู้จมลงบ
3: ่เอ้อเอาต้องไปยืนยังเลยไม่สร้างคน
2: หัวหลอดตาสิมอบกูขึ้นตาแม
1: ่เฮ้ยเย็นบ่ละพ่อเฒ่าย
2: ังถึงบ่ยัง
0: ยังกระดังคอบ่มันเครื่องแขนอยู่วางคอเมื่อหนึ่งน้อพ่วมกำลังกินเข่าอยู่ทั้งเฮือนกับต้มไก่ต้มไก่พันกะเฮงห่อนพังเคยเบาพันวาเย็น
1: บะต้มไก่ถือว่าสิสดห่อนจักค่ำมาสันจะแม่นเย็นไว้ตายมันดูมันเย็นในหลีแต่มากูสดมันจักซ้อนมันกันนะ
2: โอ้ยต้มไก่สมันเย็นมันจะเตะปากคนเว้ย
0: คักละน้องฮานี่แกงลวกปากจนข้างโอ้ยเพราะอยากเอาตีนพัมปลายลูกเขยผู้ล้วงเบาเสร็จจากการกินเข่าเลยส่วนเขยลงทงไปไทยนะไทยพันรวมร้อนซ้ำกันเลยห้องใส่ลูกเขย
3: ไหวไทยร้อนบ่บ่เก
1: ็บร้อนน่ะเนาะมึงเฮ็ดอ้อยหอมแนวใดดอกเฮ็ดไทยก็ได้บ่เป็นตาไทยพะโลก
3: ไปกันแปลข้อต่อซิ้วเถียงหน้านั่นแม่เฒ่ามึงดูกูสิแต่งไผให
0: ้ทางลูกเคยผู้หัวดื้อได้หาทางว่างพาค้อนตกซิ้วอยู่เถียงหน้าพอเฒ่าบอกให้ยังเฝ้าไปเอาแม่สิแต่งไผลูกเคยไว้ว่าเฝ้าไปเถียงหน้าทั้งจิตธรรมกูสินําแม่เฒ่าให้มันซ้ําดอกสวงใจ
1: แม่เฒ่าแม่เฒ่า
4: เถอมึงมาเอาหยังล่ะบักคิด
1: อันพ่อเฒ่าไว้ข่อยมาเฮ็ดเจ้าเด
4: ้มามึงมาสร้างเบาบ่มีนอนมีแนวแต่บักอันนี้ก็เลยว่ากูเป็นแม่เฒ่ามึงตัว
0: แม่เฒ่าบ่เชื่อซำบ่คันบ่เชื่อก็ห้องถามพ่อเฒ่าบังติ
4: สิให้มันอยู่บ่ล่ะพ่อเฒ่าย
3: ังสิไผบ่ตาตายบ่ให้มันทําเด
4: ้อหึเฒ่าพี่บ้านนี่ก็ได้มาซะสันบักติ
5: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง และตัวยาอื่น
6: ๆมันเป็นเงินงง
5: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
7: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกศโกรธเขมาโกรธหัวบัวโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นถี่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916844075
1: คือกำลังฟังรายการเพลงดังฟังสบายสไตล์ดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียว

0: ตกต่างกันผู้อ้ายในหูจักคว่ำขยันทำมาหากินใส่เงินกลับประหยัดเก็บหอมร่อมริบว่าสันเถาะแต่ว่าผู้น้องนี่บ่หูจักคว่ำปันใดขี้ข้านบ่ทำมาหากินเที่ยวไปมือๆเงินผู้พี่ใส่เสียงไปมองไหนเพิ่นก็ลากไปใส่เป็นประจำว่าสันเถาะผู้อ้ายกับบาดความเบาจักสิว่าจังใดบอกสอนจังใดก็คือเก่ามีอยู่มือหนึ่งเพิ่นคิดหาวิธีเสี่ยงเงินเพิ่นคันสิเสี่ยงไว้ในห้องมันก็คนพ่อบัดบ่ได้ต้องไปเสี่ยงนอกบ้านพนะความคิดเพิ่นว่าเพิ่นก็เอาเงินห่อใส่ถุงพลาสติกไว้ไปฝังไว้นอกบ้านเพิ่นบัดย่านน้องมาคนพ่อบัดที่เนี่ยก็เลยเขียนใส่กระดาษทิมไว้มองฝังนั่นละเงิน 2,000 ไม่ได้ฝังไว้ตรงนี้พนะแล้วก็ออกไปทำงานว่าผู้น้องกระจ้องอยู่แล้วพอเห็นอายออกไปทำงานเพิ่นก็ไปหาเงินซะแล้วซอกเบิ่งบัดบ่เห็นจักหม่องมัดปัญญาก็สิย่างออกไปเที่ยวตามปกติเพิ่นน่ะละก็เลยเห็นกระดาษที่พี่ซ้ายเขียนถิ่มไว้ตรงนี้ไม่มีเงิน 2,000 ฝังไว้พนะหัวท้องขัดท้องแข็งจะแม่นโง่เนาะพนะก็เลยขูดเอาเงินว่า 2,000 อีหลีด้วยความที่ย่านพี่ซ้ายหูบาดเนี่ยเพิ่นก็เลยเขียนใส่กระดาษแผ่นนั้นละเงินที่พี่ฝังไว้ผมไม่ได้เอานะพนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซึนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปงบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งจากกันไปหลายปีผัวไปทำงานเมืองนอกแถวตะวันออกกลางพุ่นละเมียก็อยู่บ้านบริษัทก็ปล่อยให้กลับบ้านทุกปีละวะผู้ผัวนั่นแต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่ได้กลับแต่ว่ามู่ทำงานนำกันนี่กลับว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยไปหาซื้อของฝากมาให้เมียได้พรมปูที่นอนอย่างดีราคาก็หลายเติบพุละฝากมูมากำเงินอีก 50,000 เขียนจดหมายกำกับมาปีนี้พี่ไม่ได้กลับเลยฝากเงินและพรมกับเพื่อนมาให้พรมพี่เลือกซื้ออย่างดีนุ่มมากไม่เชื่อลองใช้ดูพะนะปีหน้าพี่ถึงจะกลับขอให้เมียพี่มีความสุขรักเมียมากที่สุดในโลกว่าสั่นในจดหมายว่ากราฟมาหอดเมืองไทยมูก็เอาของไปให้พร้อมด้วยเงินกับจดหมายนั่นล่ะว่าก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดาละได้เงินได้ของจากผัวนะพอถึงกำหนดเดือนหนึ่งมูสิกลับไปนอกเพิ่นก็เลยฝากจดหมายไปให้ผัวพอได้รับจดหมายจากเมียเพิ่นก็ซาบซึ้งน้ำตาย้อยพุ่นละเพิ่นก็เฝ้าสีกอันน้องได้รับเงินพร้อมของที่พี่ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วพรมปูที่นอนสวยและนุ่มมากน้องลองใช้ดูแล้วเพื่อนพี่ก็บอกว่าดีเสียอย่างเดียวเจ็บเข่ามากพนะ
2: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวะสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเล่พาลาพีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่า โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอนน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงนำยางเทิงนำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
3: 043840122
2: ฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: เพิ่นคุยทับกันว่าเพิ่นมันออกไปหายิ่งนกยิ่งหนูไปฮอดกลางป่าเพิ่นก็แยกกันซะแล้วตกบ่ายบ่ายเพิ่นก็กลับมาพ้อกันสิมากินข้าวหมอคนที่2นั่นถามหมอคนที่1ได้จักโตละเฮ้ยฮะนะโอ้ยได้ยิงปืน3นัดได้นก3โตนี่ล่ะว่าซั่นโตดิโอ้ยได้ยิงปืนเพียเดียวได้นก3โตนี่ล่ะยิงเพียเดียวคือสิได้3โตเอ้าเฮาอัดไป3เม็ดว่าซั่นแล้วก็หันมาถามหมอที่3ได้หยังแน่ล่ะเฮ้ยพะนะโอ้ยเฮาก็ยิงนัดเดียวนี่ล่ะอัดเม็ดเดียวได้นก3โตกับหนูอีกโตนึงพะนะโอ้เม็ดเดียวคือสิได้นกฮอด3โตโอ้ยมันจับเฮี้ยงกันอยู่ยิ่งไปตัวแรกมันก็ซอดไปฮอดตัวที่3พุ่นละว่าซั่นเอ้าแล้วหนูตัวนี้ดิได้มาจังไดพะนะโอ้ยซอดจากนกแล้วมันก็ขึ้นฟ้าขาตกลงมากระทึกหัวหนูนี่ละพะนะ
1: มันเมวันผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจากสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจากนำยางจากนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปง2มีดเต็มกระโปงสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่2มีดเต็มกระโปงนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและกะบ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและกะปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์
2: 0438401122
1: เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะกลิงกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีสองผัวเมียอยู่กันเดินมาหลายปีแหละกับบ่ค่อยมีปัญหาหยังดอกว่าเพราะว่ามีการศึกษาใจเย็นทั้งครูสันเถาะเพิ่นสิใส่โค้ดลับกันเด้คันเวลาสิมีหยังกันเพิ่นสิเอิ้นว่าซักผ้าว่าสันเถาะโดนไปเมียก็ลดหน่อยถอยลงซะแล้วอันความอยากซักผ้านั่นว่าแต่ผู้ผัวนั่นคงเซนคงว่ามีอยู่มือหนึ่งโดนแล้ววันทะบ่ได้ซักผ้ากันนะผู้ผัวก็เลยสะกิดเมียว่าอันเฮาซักผ้ากันเถาะพะนะผู้เมียก็สิค้านซั่นตาโอ้ยเครื่องซักผ้าเสียบ่ทันได้ซ่อมอยู่พะนะผัวก็บ่ว่าหยังดอกว่าแต่ก็ตั้งใจแล้วก็เลยย่างเข้าห้องน้ําผู้ผัวนั่นผู้เมียก็นั่นคิดอยู่ข้าวนึงสิเลือดตนผัวซั่นตัวคือจังได๋บ่ย่างไปเคาะประตูห้องน้ําซะแล้วพี่เครื่องซักผ้าซ่อมแล้วแล้วว่าสั่นเสียใจซักโดยมือเรียบร้อยแล้วพะนะ
2: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาว่าพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อย น้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันไม่ไหมว่าสันทะต่างคนกับต่างบ่เคยผ่านเรื่องมุนีมาตกมายะมือแรงมาหลังจากอาบน้ำอาบทาเป็นที่เรียบร้อยฝ่ายชายเฮ็ดยังบ่ถือก็เลยโทรไปปรึกษาพ่อวะอันดับแรกต้องเฮ็ดจังใดว่าสันวะไว้แก้ผ้าแล้วคือไปนอนทาทั้งเตียงเลยพะนะผู้พ่อก็ได้ฝ่ายผู้หญิงก็โทรไปถามแม่ผู้แม่ก็ถามว่าตอนนี้ถึงคันใดพะนะเพิ่นแก้ผ้านอนทั้งเตียงแล้วว่าสันผู้แม่ก็ว่าแก้ผ้าแล้วก็ไปม่วนกับเขาที่ล่ะพะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าทั้งคู่นอนห่มผ้าอยู่สันละบ่จักคำสิเฮ็ดจังใดต่อว่าสันเถาะฝ่ายชายก็เลยโทรไปหาพ่ออีกแล้วเฮ็ดจังใดต่อพ่อว่าสันตอนนี้เฮ็ดจังใดกันอยู่พะนะพ่อก็ได้ผมก็แก้ผ้าเขาก็แก้ผ้าแล้วพ่อพะนะ
1: เอาส่วนที่แข็งที่สุดมุดมองเหี่ยวเลยว่าสัน
0: ฝ่ายผู้หญิงก็โทรไปหาแม่แก้ผ้าขึ้นมานอนทั้งเตียงแล้วขั้นตอนต่อไปเฮ็ดจังใดแม่ผู้แม่ก็ถามสวนมาตอนนี้ผู้ชายเฮ็ดหยังอยู่ว่าสันกำลังเอาหัวมุดโถสวมอยู่พะนะ
2: ผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
2: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
2: ฝ้าวโทษฝ้าวโทษ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งโดยธรรมชาติเด็กน้อยมีหยังก็สิมาอ้างกันว่าซั่นเถาะมีของเล่นมีตุ๊กตาผู้ชายส่วนมากก็สิมีปืนมีรถเด็กน้อยผู้หญิงก็สิมีตุ๊กตาบาร์บี้มีดอกไม้จังซั่นมามื้อนี้เพิ่นก็มีของอ้างกันคือเก่าแต่ว่ามื้อนี้บ่มีของเล่นมาอ้างกันเด็กน้อยผู้ชายเพิ่นก็เปิดเสื้อออกตัวมีนมคือเฮาบ่พะนะเด็กน้อยผู้หญิงมี
2: นี่
1: ว่าสั่นเปิดเสียออกให้เบิ่งว่าเด็กน้อยผู้ใส่กะว่าตัวมีใส่บือคือเฮาบ่นี่ว่าสั่นเด็กน้อยผู้หญิงมี
2: นี่
1: พะนะบ่ยอมแพ้เด็กน้อยผู้ใส่กะคิดอยู่โดนเติบฮื้อกางเกงลงตัวมีอันนี้คือเฮาบ่ว่าสั่นเด็กน้อยผู้หญิงเห็นกะให้ซะแล้วยอมแพ้เจ้าของบ่มีว่าให้บ่เศร้าซะแล้วไปฮอดเฮียนกะให้อยู่ผู้แม่ก็ถามเป็นยังไห้ล่ะลูกหนูคือบ่มีอันนั้นคือผู้ชายว่าซั่นไห้บ่เศร้าหนูอยากได้อันนั้นหนูอยากได้อันนั้นอยู่แล้วผู้แม่ก็เลยปลอบใจว่าเศร้าไห้บ่ต้องห่วงดอกย่ำใหญ่ขึ้นมาอันนั้นบ่เอิดท่านนะ
3: อ้าวว่ากันไปเรื่อยพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆค่ะวายอย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีค่ะวายมันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ย โอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกะบ่ส้มนอกจากนั้นกะสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

ครอบครัวหนึ่งเพิ่นไปเที่ยวทะเลผู้แม่กำลังนั่งกินอยู่ชายหาดลูกชายก็ไปเล่นน้ำทะเลเนาะเห็นฝรั่งใส่กางเกงอาบน้ำยางผ่านมาเพิ่นก็แล่นมาหาแม่แม่แม่อันนั่นแม่นหยังว่าสันว่าคือใหญ่แท้บัตรของหนูคือน้อยแท้พะนะผู้แม่ก็จักสิตอบลูกชายว่าจังไดว่าซั่นเถาะก็เลยบอกว่าในน้อยน่ะฉลาดอันใหญ่ใหญ่เนี่ยเขาเอิ้นว่าโง่ลูกชายก็แล้วไปว่าก็แล่นไปเล่นน้ำทะเลอีกจักข้าวนึงก็แล่นมาอีกแม่แม่ผู้ยิ่งผู้นั้นคือหน้าเอิกใหญ่แท้คือบ่คือของหนูพะนะนั่นละใหญ่ๆก็งงๆลูกพะนะเพิ่นบอกลูกลูกชายก็แล่นไปเล่นน้ำอีกดอนเติบแล่นมาหาแม่อีกแม่แม่เมื่อกี้ผมเห็นพ่อยืนเว้ากับผู้ยิ่งงงๆนั่นอีพ่อยืนเว้า

ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบาวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บาวสิทนมีของมื้อนี้บาวสิทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตบางที

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: รวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดพันรายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดพันรายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
2: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญ

0: วีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
1: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
6: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
5: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศภาภาครายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575 ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยี

0: ชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
1: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
2: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
0: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน

0: ส่วนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา16นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: ทีนี้โอเคกลางแน่นตัวรุกดีนะครับกองหลังยบยาบยิงเขาได้เยอะเสียเยอะเหมือนกันแล้วทีมดันแพ้ด้วยหรือว่าเสมอสุดท้าย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
2: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน
3: างสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

0: นำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกนิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
2: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณี ให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการ Fixed It Center อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพได้จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนาย
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
8: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
8: Shipper Center ครบครัน
9: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตร

0: เองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ับเว็บไซต์บุญจันทร์ได้เด้อ
1: เอาเสียงกับทางงานกาศาสตร์วันนี
0: ้บุญจันทร์เรามีของซื้อซื้อนั่งกับจิ๊บโป้งลูกไส้ลาคอยนะนะจ้าเดี๋ยวเที่ยงลูกซักเด้อแม่ท้องร้อนเดี๋ยวไล่ย่าเพื่อนมามาเด้อป้าสูงป้าเรียนเด้อป้าร้านเด้อเจ้าท่านเลี้ยงสาวกระสือคนสวยเด้อหน่อยแม่จัวแน่เด้อแม่ผู้เชี่ยวแม่เชี่ยนทองแม่ผู้แก้วหวานฟ้าใสแน่เด้อแม่ที่เงินที่ทองการสองพันชีพูดตูดแน่เด้อหน้าไม่หล่อๆแน่เด้อคุณนายคนสวยอีกเด้อสวัสดีจ้า
1: และเฮ็ดเป็นสวนกันวุ่นวั่นวุ่นวั่นอยู่เนาะโอ้ยอ่อนซ่อนก็บ่ปิดวิทยุซะเกินนะมันก็ได้สวนกันได้ฟังบ่รู้เรื่องก็เลยบ่เว้านําเลยซั่นแล้ว
0: ฮัลโหลจ้า
1: ครับ
0: บ่าวไปเที่ยงขอฟังเพลงแม่ด้วยจ้า
1: เพลงหยังล่ะจ้า
0: สบู่แม่เทียงก็ได้รับแล้วเด้อจ้า
1: เอาขอฟังเพลงสบู่แม่เทียงก็ได้รับแล้วซื้อเพลงว่าดัน
0: ซื้อของซื้อขวดบอกเล่าซื้อ ซื้อเพลงนั่นครับสาวไล่อ้อยคอยลากเด้อจินตลาร้องเด้อจ้า
1: ครับนะจินตลาไล่อ้อย

0: còn u mấy khi anh coi đến cái hàng lá cành anh sẽ hạ vào cái bao.
1: Dạ.
0: Ừ. Mấy khi anh có một cái đơ.
1: Ừ.
0: Mấy khi anh và phải anh lu có cái hóa ta văn mẹ văn đẹp vào văn đó nó làm được cha cha.
1: Cha cha.
0: Bác sẽ la, em mẹ sống con chị, em mẹ má má, em ไอ้แม่น้อยสีฐานในตะวัน
1: ครับผม
0: อาจารย์ตาลาสินดินนั่นดำไอ้แม่เสริมแม่แกสอนมาสานมาล้านตะวันเด
1: ้อไอ้ข้องเก่าก
0: ะไอ้ข้องเก่าละจ้าแม่เสริมนะบอกว่าท่านจะนอนวัดกันจะดอกว่าฟังกี่ดอกจ้า
1: จะสิฟังมาฟังล่ะเขาเปิดเทียบแต่เป็นบาโต้อยู่คนเดียวไปใส่ล่ะเอาไปสายไปสายก็บ่ได้ยินเนาะมีซีรีไว้แม่เทียงแม่เทียงแม่เทียงเทียงเทียงเทียงเทียงบ่ได้ยินเด้อครับเด้อนะครับเสียงแล้วบ่อยู่ผู้เดียวจ้อยๆในผู้ปานนี่บ่ได้ยินเด้อขอร้องหลายๆขอร้องขอร้องนะครับอืมเอาเดี๋ยวมาฟังกันเพลงอันนั้นซะเกินอันบ้าวอย่างแบบบ้าวบุญจันทร์ขอเพียงทดเวลาบาดเจ็บแม่มอบให้แม่ดอกแก้วนะครับแม่ติ๋มจากต้นน้องค่ำครับอย่างอ่านแปลมากกว่างงสวัสดีสาวหนองน้องด้วยนะจ๊ะนะครับกับงานเพียงนี้กันแล้วกันเนาะงานเพียงอย่างกันนี่ก้อมลูกช่วงนี้เทศกาลวันแม่ต้องฟังเพียงสี่เนาะเอาไม้กันบ่ได้ยิน

0: อ่ะมื้อนี้เทศกาลวันแม่ทุกคนก็พากันลังไหลเข้ามานะครับวันแม่เป็นวันสําคัญจังได๋แน่บางคนก็ว่าเป็นวันที่คนระลึกถึงแม่กระแวนอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับวันแม่เนี่ยนะครับ12เป็นถึงวันที่12สิงหาคมนะครับของทุกๆปีนะครับภายหลังที่การสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคม2568นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติในเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นะครับให้นะครับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันค่ายวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวงโดยยังคงเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการคือเก่านะครับเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดมานะครับส่วนคนเฮาก็แล้วแต่ภาษีเฮ็ดหยังเนาะเนาะอันนี้ส่วนราชการก็จะมีการถวายพระพรกันฮัลโหลครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันยัง
1: สร้างสินค้าเนี่ยบ้าง
0: สินค้าก็มี
1: ของกล้วยมี
0: ของกล้วยก็มีหลายอยู่วังหา6อันสิมาเอาก็มาเอาเด้อบ่เอาหมดสิตากกินหมดดิ
1: เฝ้าได้กินหมดได้บ
0: ่กินหมดตัวเสียไปรุ่นบ่ได้แล้วนี่มันอยาก
1: เอาจัก2กับกู
0: เอากล้วยผง2
1: กระจานกับกาแฟ2
0: กาแฟ2ยังอีกพัด1 1,000 บาทแล้วนะคะน้ำมันเจียวหมดแล้วเหลือยาสีฟันกับยาบ้วนปากเอาบ่น้ำยาบ้วนปากและยาสีฟัน
1: เอายา
0: แล้วก็มี
1: เอาดอกสบู่น่ะเอาใส่ของแถมดีกว่า
0: บุ้ย
1: มันแถมแถมมาเพิ่นเว้าคือเอา8กล้องกับ8กล้องนี่ลี
0: ก็8มาเนาะติดแอดแลดไปหั่นแล้ว
1: เอา8มาข้างว่าแน่มีแป้งเย็นก็บ่แถมมา
0: บ่มีแป้งเย็นเนาะบ่มี
1: สิแป้งเย็น
0: บ่มีแป้งเย็นมาซะใส่มีแต่แป้งพัดหนาทั้งตัว
1: ว่ามีแป้งเย็นเน
0: า
1: ะ
0: บ่แม่นแป้งเย็น
1: ของที่ว่าแถมของที่ว่าแถมแม่เสริมอยู่กัน
0: แถมแม่เสริมอยู่ก็เหลืออยู่มันบ่แม่นแป้งเย็นเนี่ยมันเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาของปัญจสีว่ามันเป็นบ่ได้เย็นบ่ได้ว่ามันเย็น
1: จ
0: ัก
1: แล้ว
0: มันมีอยู่แต่มันบ่เย็นบ่เป็นแป้งเย็นได้สิว่าเอาคือว่าบ่เย็นอยากให้มันเย็นแซ่น้ําแข็งได้เย็นเย็น
1: เอานั่นแหละเอาน้ำยาแล้วจะเอาอันละจะเอายาสีฟัน
0: ยาสีฟัน100บาทน้ำยาอีหยังน้ำยาม้วนปากเอาอยู่บ
1: ่เอาอยู
0: ่จักบาทโอ้จักอัน60บาทต่ออัน
1: ม
0: ัน
1: จัก2อัน
0: 2อัน120เป็น 1,220 บาท
1: 1,220
0: แม่น
1: มันบ่ลงตัวคือบ่เอา200ซื้อโดน
0: ท่านบ่เอานั่นล่ะกำไรล่ะ20บาทกำไรก็ได้20บาทไงถ้าไม่เอาตัวนี้ก็ไม่มีกำไร
1: เอา
0: ห
1: น่อยแท้ไม่ต้องเอาหน่อยแท้นะ
0: อย่าได้หลายอยู่เอาให้มาเพียงโอนมาได้หลาย
1: อันไปเที่ยวมาได้อีหยังมาฝากน้อง
0: ได้อีหยังเลยจะบุญจะไปหาทําบุญเนาะทําบุญถาดพนมทําบุญนครพนมไป
1: สิเป็นก้อนบ่บุญนั่นน่ะ
0: ได้ว่าหลายอยู่เหี้ยน้ําทางก็มี
1: แบงน้ําแ
0: น่เหี้ยน้ําทางก็มียาซาซ่ายาอย่างอยู่ลมหัวผูกหัวภาพก็มีไปผู้มาโน่ล่มโอ้ยมวกดาหารไปปีนเขาปีนค่ายหุ่น
1: เก่งแท้
0: ปีนไปแล้วก็ว่าปีนก็เศร้างาบเศร้าเงยไปละเฟียน้ำหัวน้ำสวนเบิ่งแล้ว
1: ปีนไปแล้วสร้างลงมาได้เนาะ
0: เอ้ยลงง่ายจะแหลนกุนกุนหัวดวนเลยแล้วลงมาจะลงยากยังยากแต่ตอนขึ้นแต่
1: น
0: ี่
1: ค่อยไปปีนเขาปีนขึ้นไปแล้วลงมาบ่ได้จักเสียวทั้งหน้าลงจักเสียวทั้งหลังลงยัดโอ้ยเกือบลงบ่ได
0: ้จริงลงเลยจริงคือกระสอบนึงอุ้งลุอุลุ
1: ล
0: ุ
1: ลงมาก็พอดีแล้วเขา
0: อันละ
1: อันขอเพลงในเบา
0: เพลงอะไรสิ
1: เพลงดาวพระศุกร์
0: ดาวพระศุกร์ยัง
1: ดาวพระศุกร์
0: ครับ
1: สลัดยาลองเด้อสลัดยาลอง
0: บุ้ยเอาสลัดยากับสลัดยาสลัดยู่ทั้งใดเป็นสลัดยากับมี
1: สลัดยาลอง
0: เออ
1: และการขอมอบให้อันแม่น้อยวันแม่ขอกราบแทบตักคุณแม่น้อยอะไรแม่น้อยที่ทานอะไรกับแม่เที่ยงไว้เพียงอะไรกับแม่มามาอะไรกับแม่พันเอ๋ย
0: เนี่ยบอกด้วยแม่น้อยเขาจะกราบตักอยู่นั่นเนี่ยบอกทำไม
1: แม่น้อยแม่น้อยนั่งร้องจะกราบมองอันกับมองกระเป๋าเงินเนี่ยแม่ยังไ
0: งกระเป๋าเงินจกออกมาทำไมรวยลายออกมาทำไม
1: อันยักเว้นได้ยินเสียงคุณแม่แจ้วจึงตามคุณแม่อันลูกอยากไปหาอยู่กลับไปก็ได้เขาก็ได้ลูกเขาก็ได้เพราะว่า
0: เป็นอย่างว่าท่านเขา
1: เอาได้ยินเสียงกันได้ยินเสียงกันดีใจอยากเขาไปหากันดี
0: เ
1: ออมันเขาก็ได้ว่ามีปัญญาเขาไปได
0: ้ไปเบิ่งเปรียบว่ามันไปแล้วไปแล้วคืนอื่นละติ
1: ว่ายักเว้นยักเว้น
0: เดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วไปยังหน่อยแล้วไปหอยพุ่นละแว่แว่ไปทั้งพุ่นละ
1: ไปเบิ่งแน่ถึงกระเป๋าเงินไว้อยู่
0: เราไปหอดไกลเลยเนี่ยไปถามตามแล้วเบิ่งเบียดแล้วไปหอดพุ่นแล้วไปหอดคืนอื่นไปแห้งเหรอว่าพื้นแล้วหล่นแล้วบนยูดอกแล้วขอเพียงแล้วก็ไปทั้งอื่น
1: ไม่ไปดอกแล้วไม่ไปดอก
0: ไม่ไปยังไงจังไปแล้วไปดีอย่างนี
1: ้กราบกับคุณแม่เสริมน้ำมัน
0: ตื่นไปบุญน่ะก็ได้
1: แม่เสริมน
0: ิ
1: ส
0: ัยเป็นนอนอยู่ทั้งไหนบูโอ้ยอ่อนซ้อนกินเขาแล้วก็ง่ายหลังต่ำง่ายเป็นสันหลัง
1: แม่
0: ท้อง
1: ลอย
0: มัน น่ะ
1: จะกราบงามงามแม่ทั้งหลาย
0: ครับ
1: ใคร
0: แม่ของใคร
1: มอบเพลงไหนเด้อมอบเพลงไหน
0: พ่อ
1: แม่ดาวพระศุกร์เด
0: ้
1: อ
0: ดาวพระศุกร์เข่าพระเสาแทรก
1: มอบให้เจ้าของตัวนั้นเพิ่งนี่
0: ตั้งใดล่ะมันจะบักกบกินเดียนซะติโอ้ยอดซ้อน
1: มอบให้เจ้าของอันมอบพิเศษอันผู้ลังคนนําในเด้อ
0: ผู้ใดล่ะผู้ลังคน
1: เอาผู้ลังคนบ่บอกจะยังว่าแต่ว่าจะสิมอบให้เพื่อนชื่อศิลป์นําอยู่รายการ
0: อัน
1: สาวสวยๆข้างๆอยู่ข้างๆนําเด้อเอากระดิ่งมอบให้ใหญ่เด้อ
0: ครับ
1: เอาท่าน ได้มอบให้ตั้งแต่คุณแม่ลืมมอบให้คุณบ่แม่ตอนนี้อันนั้นสาวเสื้อลายล่ะจ้ะสาวน้องนางเป็นสาวสีทองล่ะจ้ะอันคุณแม่การ
0: ครับ
1: ก็ให้มืดทุกคนนั่นล่ะป้าบันเขาปีไปบันเขาปี
0: อยู่ใส่ดอกหายไปเป็นเมื่อมาสั่งเสบูล่ะก็หายไป
1: ไปทางใดมาทางใดไอ้เหมือนล่ะพี่น้องทุกคนจะว่าสิเปิดเครื่องรับฟังนั่นพวกจอบฟังเมฟังฮ้อนฟังอยู่นั่นล่ะไอ้เหมือนทุกคนสาวอสมอสแม่สาวผู้ช่วยสาวผ
0: ู้ใหญ่โอ้ยอสมอพ่อจักอยู่อสแม่เป็นยังไง
1: ไอ้เหมือนทุกคนนั่นล่ะเอาเท่าใดก็ละงบวงหันเท่าใดก
0: ็ไอ้1,120บาท
1: ว่าจะได้ไปคุดหาเงินไว้จะได้ดึง
0: โอ้ยหาขุดหาใส่
1: 1,100จะบอกแม่นอยู่บ
0: ่1,220บาท1220
1: เอา12เอาโอเคแค่นี้ละจังค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยอ่อนซ่อน ไปละไปเอาโอเคมันยังสอนจัดละคร ขอบคุณก็แล้วกันเนาะหลายหม่องหลายบอลนะครับขอเพียงมากครับ ผู้ที่เขาว่าเบืองแน่ผู้ที่ไปหันไปหนีแน่นะครับหลายบ่องหลายบอนมาอยู่ว่าเศร้าบางคนก็ได้ฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลจ้าวนะ
0: ครับ
1: รับสายในหูรับสายผู้หน่อยแน่
0: เอาก็รับอยู่นี่ว่าใครรับผู้ใดเลยนี่เจ้าบ้านจังสัน
1: สายผู้น้อยนั่นเนื้อจ้าเด้อลูกสาวทำเสียชีเสียแล้วจ
0: ้า
1: วันนี้ขอเพ่งแม่เด้อจ้าเด้อแม่ของไม่โคเด้อจ้าแม่ของไม่โคจ้าหมอบไปหาไม่น้อยเด้อจ้าเด้อหาไม่เทียงนั่นเลยเด้อไม่ปัดเหนือตั้งแม่สายกระสิบนั่นเลยเด้อจ้าเอ็มมาๆนั่นเลยเด้อจ้ามอบเสือนี่เด้อจ้าเด้อถ้าพี่ทอดนั่นแม่จ้าหมดจะทุกแสงทุกสายเด้อจ้าเด้อถ้าพี่จอดตั้งตั้งเงียบไปแล้วให้โคตรเด้อจ้าจ้าเก็บเงินเด้อจ้าเนาะทุกแสงทุกสายจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะนะครับว่ากันไปโทษเนี้ยหลับเนี้ยพันว่าเออกลับอยู่กลับอยู่ปันนี่แหละเอาวันแม่นี่มันมีอย่างแน่ว่าไว้เราว่าหันปันนี่วันแม่ปรากฏการช่วงวันแม่เดือนสิงหาคมมันสิมีกบกินตะเวนเนี่ยบัดนี้กบกินตะเวนดิสิมืดเลยดิมันเป็นกบกินเดือนเด้กบกินตะเวนบัดเขาเอิ้นว่าสุริยุปะราคาเต็มดวงในเกิดขึ้นวันที่12 13สิงหาคมคือแนวผ่าดผ่านนะครับมีผ่านผ่านประเทศใดแน่แนวแนวมันแนวแนวมันผ่าดผ่านกับประเทศผ่านกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์สเปนส่วนประเทศไทยมองว่าเห็นนะครับประเทศไทยสิมองว่าเห็นนะครับก็คือมันจะเป็นฝนนะครับเป็นฝนดาวตกเพอร์ซีอิสนะครับหรือว่าฝนดาวตกวันแม่นั่นแหละนะครับถึงสิมีสูงสุดคือวันที่12สิงหาคมต่อเนื่องยังหมดเสาร์วันที่13สิงหาคมปีนี้ล่ะ2569นี่ล่ะนะครับประมาณ50ถึง150ดวงต่อชั่วโมงนะครับเอาชมได้โดยตาเปล่า ทั่วไทยหากฟ้าเปิดเด้ออันนี้คือหากฟ้าเปิดคือหมายความว่ากบกินตะเวนนี่มันเท่ากับกบกินตะเวนมันสิหมื่นจังกังเวนเนาะมันสิหมื่นจังเวนมันสิมีอยู่ดอกมันช่วงมันที่เกิดมันที่เกิดเหตุเกิดประมาณมันที่12 13ของรอบหลายๆปีนะครับแต่อายุสินเกิดเป็นคนบ้านนี่เป็นเบาบ้านนี่มีอยู่วันหนึ่งสิมันเกิดประมาณ12 13สิงหาเมื่อปี2500ประมาณ38นี่แหละจำได้เป็นย่ามบางเว้นมันสิมืดแดดๆอยู่นี่แหละมันสิมืดวึบกลับไปเลยนะครับมันสิมืดกลับไปเลยเขาเอิ้นกบกินตะเว้นซึ่งภาษาดาวเขาเอิ้นมาภาษาวิทยาศาสตร์เขาเอิ้นมาสุริยุปราคาสุริกับสุริยะก็คือพระอาทิตย์ขันจันทรปราคานี่มันก็จะเป็นงานเพ่งแม่เปิดไปเลยเลยจ้าคุณได้รัตนาผลเวียงมากว่าท่านเพ่งแม่เปิดไปวังหันน้องก็ลงเปิดอีพันธิดาอีกใครเพ่งไหมซะ เพราะฉะนั้นปรากฏการสุริยุปราคาคือพระอาทิตย์เนี่ยมันเกิดนะครับโดยมีพระจันทร์มาบังนะครับประเทศพวกประเทศไอร์แลนด์พวกสเปนเนี่ยนะครับมื้อนี้มันจะมืดไปเลยยามเว้นยังแดดนี่มันมืดตึ๊บกว่าไปเลยเด้พี่น้องได้เปิดไฟพุ่นละนะครับแต่ของเฮาก็สิบ่มีบ่เห็นของเฮาสิเห็นเป็นฝนดาวตกนะครับฝนดาวตกสิเป็นดาวสะเก็ดดาวสะเก็ดดาวโลนลงมานะครับมันสิโดนลงมาลงมาในเขตเอเชียเฮานี่ดาวโลนลงมาประมาณชั่วโมงนึงก็50ถึง150ดวงมันโลนลงมาแต่ก็บ่ถึงพื้นโลกหรอกมันขัดสีก็อากาศมันก็สลายไปนะครับช่วงประมาณเที่ยงคืนนี่แหละของวันที่12นะครับจนบ่ฮอดตอนเช้าของวันที่13นะครับมันจะมีวันเฮาเอิ้นดาวตกนะครับนะครับอันสิไปเยี่ยมว่าปีอยู่ขอเพ่งสักคนเอ้ยอย่ามีหยังมื้ออื่นบ่อยู่มื้ออื่นสิไปละเอียดสิไปหากินอัน อย่างก็79 บาทนั่นสิไปหาหมอน้ำเหลือก็สิไปกินนั่นข้าวแกง79 บาทกินได้ทั้งของหวานและกาแฟอะไรไหมดูสี่แยกทั้งออกว่าปีเนาะคุณได้นี่นะเพราะฉะนั้นเดียวนะครับมันก็เลยบอกกับพี่รองไปว่าเออบางคนก็ไปตอกต้นมะฮุ่งเจ้าของดิวันที่12 6 ทุ่มฮอดวันที่13 9 โมง 6 โมง บางคนก็ไปตบลูกตบหลานตบคนตบหลานมันเจ้ามันได้แล้วล่ะเด้อเพิ่นว่าว่าเพียงสั้นล่ะนะครับเอากิจการวัดแม่ส่วนทางราชการก็ถวายพระพรกันนะครับแสดงออกครบจรรยาภักดีอยู่ที่ประการอำเภอทุกอำเภอยะโมเสาก็ทำบุญนะครับเลี้ยงพระตักบาตรนะครับสวยมากอะแต่ละหน่วยงานก็ไปว่างแต่เขาที่ว่างพันพันภูมิเนาะปุ่นงึมภูมิท่องแต่ว่าเมื่อพันธุ์พันสวรรคตแล้วก็เปลี่ยนเป็นพ่วงหลีดนะครับเป็นพ่วงหลีดของพระพันธุ์ปีหลวงไปเนาะอันนี้พี่รองกันจริงเห็นแค่เจ้าไปอำเภอสมัครก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทหารตำรวจต่างๆเนี่ยไปเบิดนั่นแหละนะครับส่วนพวกเขาเกิดไปทำบุญที่วัดนะฮะดีที่สุดนะครับไปทำบุญเพื่อนว่าไปทำบุญไปเฮ็ดสังฆทานไม่ใช่นะครับบางบ้านก็ไปเขาเลี้ยงไปสงถาดสงหยังคือยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ารู้อันนี้เป็นสงการอันนี้เป็นยังเป็นน้ำกันเหมือนเพราะการทำบุญทำได้ตลอดทั้งวันเนาะนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังกันเพลงนี้สักคนเพลงแม่เปิดไปละดื้อเพลงแม่เปิดไปบางหันแหละฟังเพลงนี้จะเกินโจโจเนาะจังหวะดีๆทำบาปบ่ลงกันนะเป็นจังไดสิริพรมาซอยศาสตร์จังหวะนี้ก่อน

0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์0808ทังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งนะครับช่วงนี้เฮามีสูตรมะละกอสูตรน้มแพะและก็สูตรมะขามมีอยู่3สูตรนํากันในช่วงนี้เนาะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีไอ้สบู่สําหรับล้างหน้าเนาะสบู่สําหรับล้างหน้านะครับกู๊ดไทม์กู๊ดแปลว่าดีไทม์แปลว่าเวลาดีนะครับบ่อยู่สินก็ทดลองล้างอยู่ห้องก็ล้างได้2มื้อนะครับอันนี้ล้างหน้าซื้อมันสิกินกุหลาบเป็นช่วงทดลองเนาะนะครับปรากฏว่าล้างแล้วมันก็เฮ็ดให้หน้านิ่มขึ้นนะครับหน้านิ่มบ่สากนะครับหอมกินกุหลาบอ่อนๆนะแต่ว่าช่วงนี้เฮากําลังผลิตอยู่แต่ว่าบรรจุสินได้มาใส่อยู่ประมาณ2ก้อนเนาะก็ลองใส่เบิ่งนั่นล่ะนะครับเดี๋ยวคันเขาจะผลิตเฮาจังลองซื้อเนาะคันก็จะบ่ผลิตเฮาก็บ่ซื้อแล้วนั่นฮัลโหลครับ
2: วันหยุดมันก็สิได้ส่งของบ่ได้ส่งของเนาะ
1: ส่งคือเก่าบ่เกี่ยว
2: ฮะ
1: บริษัทขนส่งมันมาหยุดเด
2: ้บ่ปิดบ่
1: ปิด
2: เพราะว่าบางวันแม
1: ่บ่เกี่ยวผู้เฮ็ดงานก็เฮ็ดไปพวกแม่ก็แม่นอนอยู่เฮียนถ้าเขาไหวอยู่เฮียนพุ่นแล้วหยุดแต่ส่วนราชการแต่ว่าขนส่งเขาบ่หยุดเด้
2: หยุดแต่ว่าพนักงานมันแ
1: ล้วเนาะพนักงานบ่หยุดเขามีเว้นกันอยู่บ่หยุดนะครับส่วนราชการกับที่ว่าการอำเภอที่ดินโรงพักก็หยุดส่วนนึงโรงพยาบาล
2: ของก็สิบ่ได้หยุดสิส่งได้อยู่บ
1: ่ส่งได้คือเก่าบ่ไปเฮ็ดงานจังเสียขี้คร้านแม
2: ่ขี้คร้าน
1: เพราะว่า
2: จบแล้วมันบ
1: ่ยังบ่ทันได้จบบ่ทันได้นับศพสงครามบ่ทันได้จบแม่นับศพจังได๋
2: ฝากแกงไงอีไอ้แม่ขอมันได้2,000ปีแม
1: ่โอ้ย2,000ปีเท่านี้เรายากอยู่ยากมันบุญลําหลานเล่า
2: เวลามันก็เลยเป็นแบบว่าบ่ได้ยินเสียงเราแล้วมันก็เลยลืมไปเลย
1: เอ้แล้วยากมันบุญหลานหลานเราลูกหลานเราตายพี่น้องเราตายแล้วก็เลยยากอยู่แล้วว่าแล้วก็ยากงานขาวดํานี่ล่ะมันเลยยาก
2: นั่นนี่ก็คือการนี่นี่ซั่นนี่ก็เจ้าคนได้กิน
1: หมู
2: ่บ้าน
1: เอ้ยเจ
2: ี๊
1: ย
2: บ
1: ไปโหลด
2: เอ้ย
1: ครับ
2: แต่เขาหาบ้านผ่านไปแล้วอาทิตย์นึง
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: น
1: ี่อ
2: ยู่หมู่10นี่มันน
1: ี่หมู่ใดก็สร้างล่ะตายแล้วแม่นหมู่เฮา
2: แม่นอยู่หมู่เฮาดอกคน
1: ดังเฮาก็มีหน้าที่ไปร่วมงานเพิ่นนั่นล่ะ
2: ไปช่วยก็มีตั้งแต่ส่งเสียงไปละช่วยแล้วอาสาเป็นอตม.เป็นจิตอาสาเป็นผู้ช่วย
1: ครับ
2: ก็ใส่มันล่ะ
1: เอาท่านตัว
2: เงินเข้ามาจะประทีนี
1: ้ครับผมครับครับ
2: ก็สิได้หายของใจก็สิได้รอดซั่นเด
1: ้เออก็ส่งมื้ออื่นมื้ออื่นวันไหนวันแม่ก็สิได้วันที่13พุ่นล่ะ
2: ใช่วันเลิกแม่ไป
1: ครับครับผมเมื่อคืนนี่ก็บ่ได้จัดรายการให้พี่น้องคนละคนก็โทนะครับเมื่อคืนนี่ก็เลยเกิดอาการแอ็กซิเดนต์ด้านพื้นดินจักหน่อยเนาะนะครับขากับดินบ่ต่อกันเกิ่งกันมันวิดมันเลยก็วิดน้ําไหลก็เลยตุลุยบึบนึงก็เลยบ่ได้จัดรายการเมื่อคืนนี่เนาะนะฮะฮัลโหลครับ
3: จ้าน
1: ั่นอย่างเนาะแม่เอ้ยตื่นแล้วติเอาก็หันใจแห้ง
3: ก็คือเพลงแหละค่ะ
1: เพลงหยัง
3: ขอฟังเพลงเลยค่ะ
1: เพลงหยังก็ยังว่า
3: เพลงเ าวลูกติดค่ะสาวลูกติด
1: สาวลูกติดเตี้ย
3: สาวลูกติดนะคะ
1: เงียบอย่างก็ยังติดแล้วยังเสร
3: ็จมอบได้ค่ะ
1: มอบได้ครับ
3: เป็นน้อยค่ะเป็นน้อยแม่มามาแม่เสียร้ายแม่สองคนตีแม่มุกเราขี้โยดค่ะจะขี้โยด
1: มอบไปโลด
3: เป็นเทียงหวยพึง
1: เขาจะว่าได้ยินหนูมอบไป
3: เป็นสาวกาศินนะคะ
1: ครับ
3: กินทุกสายค่ะขับรถเปิดกายบนสุขุสุขนล่ะค่ะ
1: ครับ
3: ฮอตฟันอยู่นี่ล่ะช่วยแห้งช่วยแห้งหัวล้างฝังฮัลโหลนี่ล่ะค่ะจากกุชินาลายกาลสินนะคะ
1: ครับจากกุชินาลายกาลสินนะนะครับคุณแม่พันเอ็ดเนาะเดี๋ยวมาฟังงานเพลงจะเกินงานเพลงนี่ทดเวลาจังหน่อยในบาดเจ็บมอยบ่าวบุญจันทร์นะบ่าวบุญจันทร์หรือบ่าวบันจุนหรือบ่าวตั้งใดแล้วว่างั้นแล้วนะครับทางลองค่ําไปละนะครับเดี๋ยวจะมาเว้ากําลังขอกฎหมายกันพี่น้องถามมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดเมื่อกับไปในหัวนะครับดีสิไปเอาของเขานั่นล่ะเจ้าของเขาจะมาพอก่อนมันจะกระเดี่ยเมื่อไปดึงเสียเขาออกมาสั่งกันแนวไหนบุกอะไรกินเหล่ากินยังแล้วก็ทะเลาะกันเขาเรียนเขาเฮี้ยนแล้วก็ไปดึงเขาออกมาเออมีความผิดอีหยังบ่ว่าสันแต่ว่าได้เขาเฮี้ยนเด้ดึงอยู่นอกอยู่ขั้นหัวเปียนะครับผิดบ่พ่อนะนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังเนาะฟังเพลงนี้จะเกิดเป็นตรง
4: โอ้ยจะดี

การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080 979 8200

0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี
1: ่ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
2: สำหรับมื้อนี้นะครับกะเวลามืดเวลาแล้วพี่น้องเนาะอ้าวพอกันไปในมื้อต่อไปงานเพลงที่เหลือเพลงให้กะเปิดให้ฟังเนาะ 2-3 งานเพลงจบแล้วบ่จะสิ้นจากลาพี่น้องไปสกอนพอกันไปในมื้อต่อไปสำหรับคำขึ้นนี่นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318ได้ที่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึง

0: พอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้ม
2: ันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เอ้ามันหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพารา ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่ 88

0: 8หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมและเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายเราทั้งหลายจะได้พูดจะได้ฟังกันในเรื่องความสุขอันมนุษย์ทั้งหลายพึงปรารถนาและเข้าถึงได้เป็นลำดับข้อกันว่าความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมแม้ว่าทุกคนทุกชีวิตที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้ก็เพื่อปรารถนาความสุขความสุขที่แท้จริงนั่นมันเกิดขึ้นที่ความพอใจถ้าพอใจสิ่งใดก็สิ่งนั้นที่เรียกว่าความสุขเพราะนั้นความสุขจึงมีหลายระดับความสุขที่หยาบๆความสุขปานกลางความสุขปานนี้ยิ่งขึ้นไปก็มีเป็นลำดับ ตั้งแต่ความสุขของมนุษย์ในโลกความสุขของคนยากคนจนความสุขของเศรษฐีความสุขของคนที่มีอำนาจความสุขของคนร่ำคนรวยอะไรต่างๆเป็นลำดับไปความสุขของเด็กความสุขของผู้ใหญ่ทั้งหมดนั้นความสุขของโลกมันรวมอยู่ที่กามกามหมายว่าความใคร่ความพอใจในสิ่งที่ใคร่และแบ่งออกมาเป็นสองอย่างคือวัตถุกามวัตถุอันน่าใคร่สิ่งที่อยากได้และก็กิเลสกามกิเลสที่ทำให้อยากได้ความอยากที่เป็นตัวกิเลสนั่นเองวัตถุกามเป็นชนัยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะไอโพธพะนี่ยังไม่เคยแปลคือส่วนที่มันสัมผัสทางกายนั่นนะมันเป็นที่ชื่นชอบใจ5อันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเครื่องลาดเครื่องห่มทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเงินทองข้าวของรถราม้าช้างกองทัพคลังหลวงประเทศแล้วแต่ตามลำดับเรียกว่าเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามทั้งหลายที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในกามที่เป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกชนิดเลวชนิดปานกลางชนิดปานนี่

เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บันดาลเองเอาง่ายๆเอางี้ดีกว่าว่าความสุขนั้นก็คือความพอใจนี่แหละทีนี้ถ้าคนเรามีความสุขมันก็จะเอาความสุขเนี่ยไประบายออกมาสู่คนอื่นสู่สังคมถ้าคนเรามีความทุกข์มันก็เอาความทุกข์เนี่ยไประบายให้แก่คนอื่นครั้งแรกมันไม่มีทางออกเบียดเบียนตนเองมันเลยไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีอะไรมากหามีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรท่านก็บอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วนั่งอยู่ก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขเมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นทั้งหมดนั้นเกิดมาจากความได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจถ้าได้ดังใจก็ถือว่าเป็นสุขไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ก็คือไม่ทำให้พอใจนั่นเองเพราะนั้นความสุขความทุกข์มันจึงเป็นระดับจากกามนี่แหละเราจะเห็นได้ว่าความสุขของเด็กหนึ่งค่อยเปลี่ยนไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดไว้ท่านเคยตรัสไว้ในตัณหาสังขยะสูตรมหาตัณหาสังขยะสูตรจุลตัณหาสังขยะสูตรมีอยู่ในมูลปัณณาสมัชฌิมานิกายเล่าไว้แต่บางทีก็มีอยู่ในทัสสกนิบาตอังคุตระนิกายเล่ม24และเล่ม12พูดคล้ายๆกันภิกษุทั้งหลายความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยการ3ประการจึงมีการตั้งครรภ์เมื่อใดมารดาบิดาอยู่รวมกันมารดามีฤดูมีประจำเดือนทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ประการอย่างนี้ย่อมมีการตั้งครรภ์ตรงนี้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนมาทำให้คนตั้งครรภ์สร้างคนมาเกิดมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่อยู่รวมกันมาตาจะอุตุนีโหติแม่เป็นฤดูเป็นประจำเดือนมาตาจะสันมาตาจะสันนิปติตาโหติคันทัพโภปจุปติโตโหติขออภัยอย่าไปพูดภาษาบาลีเลยนะมันยุ่งมันซับซ้อนพ่อกับแม่อยู่รวมกันแม่เป็นประจำเดือนไข่สุกแล้วเชื้อจากบิดาภาษาบาลีใช้คำว่าคันทัพโภปจุปติโตโหติเด็กที่จะเกิดวิญญาณปฏิสนธิประจุเข้าไปแล้วอย่างนี้เมื่อประชุม3อันนี้เป็นปัจจัยก็ย่อมตั้งท้องมารดาอุ้มท้องประคับประคองครรภ์นั้นตลอด9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาระอันหนักครรภ์ล่วงเวลา9เดือน10เดือนมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอันมากและก็เป็นภาระอันหนักหน่วงและก็เลี้ยงทารกที่เกิดนั้นด้วยเลือดของตนเองภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าถือว่าน้ำนมของมารดาคือโลหิตเลือดนะน้ำนมของแม่นั้นคือเลือดหลังจากนั้นท่านก็เล่าของท่านต่อไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะตนเองเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่สิ้นเชิงใช่หรือไม่คือท่านพูดไปก็ตั้งคำถามว่าเด็กน้อยมันนอนเล่นอยู่เล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นเรื่องความสนุกมันใช่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าใช่พระเจ้าข้าทุกแล้วและคาถาท่านก็เล่าต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กเล่นไทยน้อยๆเล่นรถน้อยๆเล่นฮกคาเมนเล่นกังหันน้อยๆเล่นตวงทราย
เล่นธนูน้อยๆเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าปานี่กว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่ความสุขตอนเด็กๆเล็กๆที่ว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะก็เป็นสุขแล้วตอนนี้ไม่เล่นแต่มาเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆเรือน้อยๆกังหันน้อยๆเล่นตรงซ้ายเล่นเฮือนตรงหน้าขึ้นมาเลยได้บัดอันนี้ความสุขก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเก่าก็ไม่สนุกอีกแล้วทำไมต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้ามีกามคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมบำเรอตนด้วยรูปทั้งหลายด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าชอบใจหน้ารักชักให้อยากได้ชวนให้กำหนัดเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและปานีตกว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่นี่คือความสุขท่านจะเห็นไหมความสุขของเด็กตัวเล็กๆความสุขของเด็กยังแบเบาะความสุขของเด็กตัวเล็กๆเป็นทารกความสุขของเด็กหนุ่มเด็กสาวจนมีผัวมีเมียมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในโลกเอามารวบยอดเลยดีกว่าว่าในโลกเนี่ยในโลกบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิฝ่ายนักบวชคือพระพุทธเจ้าเอาละก็เอาแบ่งกันเป็นสองพวกกันแล้วกันต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันนะผู้คนผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกทางฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมด้วยโภคคสมบัติทุกประการตามคติพระพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในนี้พระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงยกความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เห็นลำดับขั้นความปานี่ของความสุขทั้งหลายมันแย่งมันชิงมันอะไรกันต่างๆแล้วแต่ความเข้าใจว่าเป็นสุขนั้นนะพระเจ้าจักรพรรดิตามอุดมคติมีรัตนะ7ประการมีฤทธิ์4ประการรัตนะ7ประการคือมีจักแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่มเย็นออกไปทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ทิศด้วยธรรมวิธีและโดยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นเป็นจักรแก้วกลิ้งไปหมุนไปไม่มีใครสามารถจะรบทับจับศึกยอมสยบสวามิภักดิ์แล้วก็สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นก็มีช้างแก้วม้าแก้วสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินได้ทั้งหมดสิ้นภายในเวลารวดเร็วไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์ฮอตไลน์ไม่ได้หมายถึงไอ้แฟกเฟิกอะไรสมัยก่อนไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องบินอาศัยช้างแก้วม้าแก้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกมีแก้วมณีซึ่งทรงพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะยกทัพใหญ่ไปยามราตรีให้ราษฎรทำงานในยามค่ำคืนดุดเวลากลางวันก็ได้แก้วนั้นยกขึ้นชูขึ้นสว่างเหมือนกลางวันนี่คือของพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นก็มีนางแก้วนางแก้วนอกจากจะมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเนื้อกว่าสตรีมนุษย์ไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนละไมดังสำลีหรือปุ๋ยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นเฉียบกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นปากก็หอมดังกลิ่นบัวไม่ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันยี่ห้อใดอีกทั้งพูดก็เพราะรู้จักปนนิบัติถูกพระทัยทุกประการหลังจากนั้นทรงมีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วนี่เป็นผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วไปทรัพย์ในดินสินในน้ำตรงไหนสามารถหาเงินทองง่ายพระองค์ใช้ได้ตามพระราชปรารถนา
และทรงมีปรินายกแก้วผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆให้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสังราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธิ์หรือสัมฤทธิ์คุณ4ประการคือพระเจ้าจักรพรรดิมีพระรูปโฉมงามสง่าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของอาณาประชาราษฎร์ซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดัง

ความสุขในโลกนะพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะมีความสุขสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ายิ่งยอดกว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งกับภูเขาหิมาลัยเอาละทีนี้เมื่อความตกขนาดเนี่ยมันไกลกันเป็นลำดับถึงแม้ทิพย์สุขในสวงสวรรค์จะเป็นกามสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ปราณีตล้ำลึกยิ่งกว่าทิพย์สุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพเสวยจากภายนอกผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขอย่างนั้นบ้างแต่ประการใดเลยเหมือนเทวดาที่เสวยทิพย์สุขมาเห็นมนุษย์เสพเสวยเห็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เห็นว่าเป็นความสุขที่เลวทรามกว่าไม่รู้สึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากได้แต่อย่างใดและมิใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพย์สุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังบาลีว่าดูก่อนมาคันธิยะเรานี้แหละครั้งก่อนเมื่อยังครองเรือนอยู่มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยความยั่วยวนชวนให้กำหนัดเรามีปราสาททั้งสามแห่งปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูหนาวอีกหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่ในปราสาทประจำทุกฤดูไม่ต้องลงจากปราสาทเรียกว่าตีนไม่ติดดินเลยเวลา4เดือนสมัยต่อมาเรานั้นล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามเป็นจริงจึงละกามตัณหาบรรเทาความร่านรนและกามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีใจสงบระงับในภายในเรานั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเสพเสวยกามทั้งหลายอยู่เราเองก็ไม่ได้นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลทั้งหลายจึงไม่ใฝ่ทยานถึงความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมาคันธิยะเปรียบเสมือนว่าคือหะบดีบุตรคือหะบดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์มีโภคะมากมีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสรมีกามคุณห้าอันเป็นทิพย์พลั่งพร้อมบริบูรณ์ปรนเปรย์อยู่เทพบุตรนั้นมองเห็นคือหะบดีบุตรคือหะบดีที่มีกามคุณทั้งห้าพลั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อคือหะบดีหรือบุตรคือหะบดีหรือไฝ่ทยานต่อกามคุณห้าของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่คำตอบก็บอกว่าไม่เลยท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใด
ภวกามทั้งหลายที่

0: เป็นทิพย์ดีเยี่ยมกว่ากามทั้งหลายของมนุษย์ดูก่อนมาคันธิยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมอีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพสุขจึงไม่แฝดทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูความสุขของมนุษย์ไม่ได้เสี้ยวของสวรรค์แต่ความสุขของสวรรค์ไม่ได้เสี้ยวความสุขทางจิตอันเกิดจากความสงบสงัดจากกามเพราะความสุขบนสวรรค์นั้นมันก็อยู่ในกามอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดลงไปเองที่เราได้ยินว่าเทพมานพักมานพักเทพอะไรต่างๆขอให้เข้าใจให้ดีๆเถิดทั้งมานทั้งเทพนั้นคืออันเดียวกันในทางศาสนาพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็คือเทพชั้นสูงสุดชั้นปรนิมิตสวัสดีเทพชั้นสูงสุดนั้นก็คือยอดแห่งมารเพราะนั้นกามสุขก็คือสุขประสาททั้ง5สุขทางเนื้อหนังก็มีมากมายหลายอย่างและหลายระดับที่ล้ำเลิศก็มีที่เป็นทิพย์ก็มีและท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขพระพุทธญาว่าเป็นความสุขแต่กามสุขนั้นมีข้อบกพร่องและความสุขที่ปานี้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอีกทำไมท่านผู้ประสบรู้จักสุขปานี้นั้นแล้วจึงว่าสุขประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามสุข
1: ถึงยอม
0: ความสุขอันเกิดจากกามนั้นเราจะต้องมองลงไป3ตำแหน่งมองภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและมองที่ปฏิบัติการของผู้เสพเสวยกามในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองในตัวบุคคลหมายถึงมองที่ขบวนการก่อทุกข์ภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามและก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองสิ่งที่ซึ่งได้ชื่อว่ากามที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพเสวยหรือมองดูที่รสของมันมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั่นเองว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองผู้ดูผู้คนที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้แสวงหาและเสพเสวยกามความจริงทั้งสามอย่างมันสัมพันธ์อาศัยกันแต่แยกมองเพื่อให้เห็นลักษณะที่เป็นไปในด้านต่างๆเรียกว่าวิพัชชวาทีมองไปตัวที่บุคคลมองไปตัวกามเองมองไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แย่งกันในเรื่องกามเรื่องเกียรติเข็นฆ่าหาเสียงกันเปล่าๆอยู่เนี่ยก็เพราะกามนั่นเอง มันจะเป็นความสุขที่ยังหยาบยังเลวทรามยังมีโทษถ้ามองดูภายในตัวบุคคลเราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่การรับรู้ประสบการณ์ต่างๆวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างผิดพลาดปล่อยให้กระแสกระบวนธรรมดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาตัณหาอยู่เสมอดังที่พุทธเจ้าของเราเล่าเรื่องเด็กนั่นแหละเด็กตัวเล็กๆหนูซิมันพอใจเล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขโตมาหน่อยมันก็เลิกพอใจซะแล้วกับอุจจาระปัสสาวะก็พอใจเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆนี่เป็นกามของมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากามะไปว่าใคร่พอใจใคร่อยากกำหนัดติดย้อมอยู่ตรงนั้นพอมันโตมามันก็เลิกเล่นไถน้อยๆลดน้อยๆกังหันน้อยๆตักดินตวงทรายอะไรมันเลิกเหนียวใส่ถ้วยเหนียวเฮ็ดถ้วยใส่กองดินทรายว่าเอาถ้วยไปขายสื่อบ่มีป้ามันล่ำเป็นหมอล่ำยิบไปตองต่างผามาโตกันไปเร็วพัดว่าแพ้ไหมเอามาถือเบียงนี่ว่าเราเขาลำไปอย่างเงี้ย หิบกาบล่างต่างเสือกะเรียงต่างซ้อนหมอนหมุนเทิงทั้งเทิงฝ่องรอเอาข้อกายเลวนั่งนองกายน้ำเขาลำใส่กันเขาไปเชฟตอกอาบัตไอ้หมอลำมันเล่าเรื่องมันตั้งแต่ตอนเด็กๆมันคิดฮอดกันเนี่ยโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคิดถึงความหลังทั้งอดีตแล้วมารักกันใหม่ดีไหมทำนองนั้นนั่นมันก็อธิบายอยู่ในตัวว่าตอนเด็กๆมันเล่นกับทรายมันเฮ็ดถ้วยเงี่ยวใส่ถ้วยเป็นกองดินทรายแล้วเอาถ้วยไปขายสื่อบ่แม่ป้าเขาเล่นกันพอโตมาหน่อยมันก็ไม่พอใจเล่นอย่างนั้นก็พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอใจในการแต่งเนื้อแต่งตัวอวดกันพอใจเสียงร้องรำทำเพลงพอใจชะมายชายตามองเหม่อหากันพอใจถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานพอใจเป็นผัวเป็นเมียกันต่อไปเนี่ยนะมันก็ย่อมเจริญเติบโตอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากามคุณมันก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปนเปื้อนตนเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักเนี่ยมันก็มีบวกมีลบฟังเสียงด้วยหูดมกินด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสทางกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจติดใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสธรรมารมณ์ที่น่ารักขัดใจในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักมีได้ตั้งสติไว้คอยกำกับตัวเป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบไม่รู้จักตามเป็นจริงอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีทุกข์อยู่ในตัวบุคคลในขณะที่กำลังเสพเสวยในขณะที่กำลังแสวงหาในขณะที่มันหมดไปโหยให้โหยหากันอย่างนี้มันเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวกามเองกามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักหนึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียแล้วก็หิวโหยเขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้กอดแทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อนก็อร่อยไม่เต็มอยากและก็ไม่ได้เต็มอิ่มได้จริงแห่นไม้แห่นกระดูกคือนุไลเจ้าของแสบว่าพอจะอิ่มเป็นจักเถื่อว่าอิ่มจักเถื่อกามไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มเลยตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหยี่ยวเป็นต้นข้าบินมาเหยี่ยวแรงตัวอื่นเห็นเข้าก็โผล่เข้ามารุมมาจิกมาแย่งเอาเป็นของไม่มีสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการไม้จะปองจะเอาเป็นเหตุให้เกิดการแข่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดจนสังหารเข็นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักปล่อยจักวางย่อมเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะการแย่งชิงทั้งนี้และทั้งนั้นเข็นฆ่ากันในกรุงเทพก็เพราะแย่งกามนี่ไม่ใช่อะไรดูให้ดีๆลึกๆลงไปหาเสียงเปล่าๆแข่งกันก็เพราะไอ้นี่แหละ ดูให้ดีๆเถิดมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังบางทีท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงหญ้าลุกโพลงเดินทวนลมไม่ช้าก็ต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นจะไหม้มือไหม้แขนไหม้อวัยวะไหม้หัวไหม้ตาอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัสเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงวิ่งทวนลมไหมไปบางครั้งท่านก็บอกว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้ว่าหากตกลงไปถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อยบางท่านบางครั้งท่านก็เปรียบเหมือนความฝันกามมองเห็นทุกอย่างเฉิดฉันอำไพแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายอยู่ในความฝันฝันดีคักแน่ตื่นขึ้นมาเสียดายฝันเสื่อสิ่งที่ได้มาอยู่ในขณะนี้ที่เราพออกพอใจไม่นานนักก็จะลาลับดับไปไม่ได้อยู่กับเราที่แท้จริงมันเหมือนความฝันเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเขามา เอาออกแสดงดูโก้เก๋หรูหราวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชมแต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวอย่างไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิของตนที่แท้จริงเจ้าของธรรมชาติตัวธรรมชาติก็เป็นเจ้าของตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องเอาคืนของเขาไปที่นั่นเหมือนนั้นไม่มีทางผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็พลุกไปได้มาเป็นแสนเป็นล้านในที่สุดเจ้าของเขาก็มาเอาคืนคือตัวธรรมชาติเราโผล่มาแล้วก็พลุกไปนั่นคือกามต่อมาท่านเปรียบกามนั้นเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกได้ผลเขาก็จะได้ด้วยวิธีใดเขาก็ใช้วิธีนั้นผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสัยพรานก็เอามีดเอาขวานมาตัดทำลายเสียทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ล้มทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไปก็มีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันโจแย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันจึงเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีลูกดกๆคนทั้งหลายไม่เห็นปรารถนาจะกินขึ้นได้ก็ปีนขึ้นไปคนที่จะซอยจะไขว่จะคว้าเอาไม้อื่นมาซอยเอาผาดบันไดขึ้นไปคนพามาก็ฟันเอาซะเลยโค่นต้นเลยกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับต้องมีทุกข์แน่นอนสับกันอยู่นั่นแหละโคกันอยู่นั่นแหละเปรียบเหมือนหอกและเหลามักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลใหม่แผลเล็กกว่าแผลใหญ่ไม่เจ็บน้อยกว่าเจ็บมากเปรียบเหมือนหัวงูเข้าไปเกี่ยวข้องไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตให้ปลอดโปร่งได้แท้จริงอาจจะฉกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอไม่ขาดมีแต่ภัยอยู่ในกามนี่คือตัวกามเองคือตัวสิ่งที่เรารักคือตัวสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราใคร่ทั้งหลายมันมีผลเสียของมันอยู่ในตัวอย่างนี้กล่าวโดยย่อความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอํานวยให้เพียงชั่วครู่ชั่วยามในเวลาที่เสพเสวยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอแม้ส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละมันจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วยังทิ้งความเสียดายเอาไว้ทรมานใจคนบางคนและยังไม่พอนะอร่อยชั่วคู่ชั่วยามในเวลาเสพสะเพยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละเมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วก็ยังทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์ไว้ให้ทรมานใจคนบางคนพิรีพิไรลำพันคิดฮอดคิดถึงสิ่งที่ว่ามันดีมันงามนั่น10ปี20ปีก็ยังคิดฮอดคิดถึงลำพึงลำพันเป็นบ้าตายเพราะกามนี่ร้องห่มร้องไห้เพราะกามนี่เพราะเสียดายดูให้ดีๆเถอะในตัวกามนี่มีโทษมากทีเดียวเริ่มตั้งแต่อยากได้ก็เป็นโทษได้มาสูญเสียไปก็เป็นโทษได้เสพเสวยอร่อยผ่านไปก็เสียดายเพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมกามตัวนี้แหละเป็นขุนพลอันดับหนึ่งของพระยามารว่ากันว่าอยู่ในประธานสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าพระยามารมาพูดดีๆเห็นพระพุทธเจ้านั่งความเพียรนั่งทำความเพียรบอกว่าท่านจะตายนะชีวิตท่านมีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวใน 1,000 นะท่านเลิกดีกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเลิกไปทำไมเราตายเสียดีกว่าดีกว่าผู้พ่ายแพ้ต่อท่านเรารู้จักแล้วขุนพลของท่านกองกำลังของท่านกามนี่เป็นกองพลที่หนึ่งของท่านกามาเตปธมาเสนาทุติยารติวุจติตติยาคุปิปาสะเตจตุเทศตันห้าปวุจติ
1: ปัญญมังทินามิทันเตฉัตถาภีรูสัทธาภีรูปบุตจติสัตตมังปิจิกิจฉาเตมัคโคธัมโพจะอธโมไล่ไปถึง10กองผลขออภัยเป็นกาเป็นกรเป็นภาษาบาลีเอาตัวเดียวนี่ก็เหลือกินเหลือใช้ทิศพยามารเอามาใช้กามมาเตปทมาเสนากามความใคร่ความพอใจหลงไหลใคร่อยากติดตราตึงใจในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละคือขุนพลที่หนึ่งแห่งกาแห่งพยามารเรารู้จักพยาบาลหัวรอดลงคอเอิกเอิกว่าอย่างไรบอกว่านะเมสมณโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกนักปฏิบัตินั่งหลับตาทั้งหลายท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกมันจะพูดอย่างนี้พัทโทสิสภปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษสามหาพันธนพัทโทสินะเมสมณโมคสีติบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องใจท่านทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงอันเป็นของมนุษย์มหาพันธนพัทโทสิบวงยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องท่านนะเมสมณโมกสีติท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกสมณะทางหลายเอ๋ยหลังจากนั้นมันก็ยังโฆษณาประกาศคู่นักปฏิบัติบอกว่าอันตริขะจโรปาโซบวงของเราล้อยอยู่ในอากาศทั่วไปในอากาศยะวายังจรติมนาโสบ่วงของเรารอยอยู่ในใจท่านแล้วท่านยังไม่รู้สึกหรือและสุดท้ายก็บอกว่านะเมสมณโมคสีตีหนีบุพ้นข่อยดอกสมณะทั้งหลายแล้วเราจะหนีพ้นไหมกามาเตปทมาเสนาหัวหน้าขุนพลอันดับหนึ่งคือกามนักปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็อยากถูกเลขอยากถูกหวยมันก็เอาเลขมาอวดมันก็เอาเลขมาล่อเอาเบอร์มาล่อถามใจลงไปเถิดว่าอยากถูกหวยอยากถูกเลขอยากฝันเห็นใจคิดพินิจไฟหาไฟคว้าครูบาอาจารย์พูดอะไรตีเป็นเลขเป็นหวยมุดแต่เข้าใจหรือไม่ว่าพญามารมันเข้าไปสิงมันใช้ขุนพลที่หนึ่งมันทำลายถ้าเราอยากถูกหวยถามลงไปเถิดว่าถูกเลขได้เงินมาจะเอามาทำอะไรคำตอบบางทีก็จะกระมิกระเมียนว่าจะทำบุญทำบุญเพื่ออะไรถามมันลงไปสิเพื่อไปสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์นั้นมีอะไรมีรูปทิพย์กินทิพย์เสียงทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์อารมณ์ทิพย์เป็นเทวดานั่นแหละยอดกามอยู่ในเทวดานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชะกามาวจรังจิตตังจิตอันวนเวียนอยู่ในกามหกชั้นเนี่ยไปไหนนั่นแหละคือกามที่ละเอียดยิ่งกว่ากามของมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นมันจะหนีไปไหนพ้นนักปฏิบัติถ้ายังปรารถนาถูกเลขถูกหวยจ้องกระซื้อเลขซื้อหวยแม้แต่นักปวดสมณะพราหมณ์ชีทั้งหลายนั่นแหละถูกพยามารลากแล้วลากแล้วเข้าไปสิงไปสู่สยบแล้วเรายังรู้ไม่ทันอีกหรือนี่ในตัวของกามเพียงแต่อยากถูกเลขนี่มันก็เป็นความทุกข์แล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าถูกมาจริงๆจะเป็นอะไรมาเร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นหลังจากนั้นมันอำนวยให้ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เซฟเสวยตามนั้นหมดจากนั้นก็ชอกช้ำระกำขมขื่นอีกหรือว่าสนุกสนานเรียบร้อยเพลิดเพลินไปได้ดังอกดังใจแล้วมันหมดไปก็เสียดายอร่อยสนุกสนานหวานชื่นเมื่อจางคายหายลับดับร่วงผ่านไปก็ทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์เอาไว้ทรมานใจอีกอยากได้อีกยังมีอีกโอ้ยไม่รู้เท่าไม่เอาทันโทษของกามมีมากหรือว่าเป็นความสุขนี่ตัวกามเองคือตัวความอยากนั่นความอยากได้เองเริ่มเป็นทุกข์อยู่ในตัวต่อมาด้านที่3เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยความสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของกามในด้านนี้ท่านได้บรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทำมาหาเลี้ยงชีพและแสวงหาสั่งสมกามวัตถุไว้เสพเสวยดูสิกลางค่ำกลางคืนเขาได้หลับได้นอนกันไหมนะ เดินแสงฟืนแสงไฟมาบมาบเมือบเมือบอยู่เลาะวัดงูจะกัดตายฝนตกไม่ได้ฟังแบกล้าวแบกแหลมไปเสียบไปแทงกบเขียดปูปลานั่งรถมาตรวยเทศดึกดึกดื่นดื่นโอ้ยเอาไฟติดหัวผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีถือฉมวกไปเที่ยวทำบาปแทงปูแทงปลาแทงกบแทงเขียดสั่งสมบาปก็เพราะกามนั่นอีกแหละไม่ได้หลับได้นอนดูเถิดมันเดือดร้อนไปหมดมันมีรางวัลให้คนทำกามนั่นแหละเป็นตัวรางวัลความอริดอร่อยจากกามนั้นเป็นรางวัลที่ธรรมชาติจ้างมนุษย์ทั้งหลายให้สัมพันธ์อยู่กับโลกกับสังคมกับกามมันจ้างด้วยราคาถูกมากอริดอร่อยชั่วคู่ชั่วยามแต่เสร็จแล้วต้องทุกข์ยากลำบากประสบปัญหาในการทำมาหาเลี้ยงชีพแสวงสังสมกามวัตถุไว้เสพเสวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาแต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝนทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยากบางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบางขยันมันเพียรสู้ทำงานทำการด้วยความเหนื่อยยากจนไหลตายก็มีบางทำงานอาเพื่อต่างน้ำแต่งานกลับไม่สำฤทธิ์ผลไม่ได้เงินได้ทองขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกัดกลุ่มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุกข์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นโจรปล้นบางคนลักบางไฟไหม้เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกขันได้กามวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้โง่ผู้เขลาต่อสัจธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอากามวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุถูกเหยียดยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันมากขึ้นบางก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะความเห็นแก่กามวัตถุอู้เป็นทุกข์ด้วยกันนะได้มากก็เป็นทุกข์เมื่อ2เดือนก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์แม่ค้าขายผักจังหวัดประทุมธานีไปขายผักขายไปขายมาก็ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่แหละไม่ได้ซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเสร็จแล้วก็ถูกรางวัลที่1พอไปอ่านดูไปตัวดูก็ถูกหมดทั้ง7ตัวดีใจเป็นลมสลบดูนั่นโทษของกามนะดีใจจะล้มสลบแทนที่จะเป็นความสุขมันสุขเฟ้อล้นจนเป็นลมสลบตายไปยังมีผู้หญิงแต่งตัวดีคนหนึ่งผ่านมาจะไปทำงานก็เห็นแม่ค้าสลบอยู่ข้างฟุตบาทก็ถ้ามาบีบมานวดเอาน้ำมาประพรมเอายาดมมาใส่จมูกให้ดมแล้วก็เห็นเลขกับหนังสือพิมพ์อยู่ข้างๆไอ้ลอตเตอรี่ไอ้คนนี่ก็ตัวดูเอามันถูกนี่ว่าพอถูกก็เอาไปซะเลยทิ้งแกอยู่ตรงนั้นไอ้ทางโน้นฟื้นขึ้นมาอ้าวลอตเตอรี่หายไปอีกเป็นล้มเข้าไปอีกทุก2ชั้นเลยทุกครั้งแรกดีใจสลบฟื้นขึ้นมาดีใจหรือฟื้นขึ้นมาก็เสียใจสลบเข้าไปอีกทุกจริงๆนะเรื่องกามพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ทะเลาะวิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ทะเลาะวิวาทกับพราหมณ์คือหบดีทะเลาะวิวาทกับคือหบดีนักการเมืองทะเลาะวิวาทกับนักการเมืองแม่ทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อพี่ชายน้องชายทะเลาะกับพี่ชายน้องชายพี่น้องหญิงทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องชายทะเลาะพี่น้องหญิงเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบางก็ลงไม้ลงมือถึงกับใช้สตราอาวุธเข็นฆ่ากันถึงตายทุกปางตายถึงพวกที่ประเตรียมอาวุธยุทธภัณฑ์เข้าประทะเหตุกันทำสงครามล้างผลาญกันอย่างอิรักอิหร่านปาเลสไตน์จอร์แดนอย่างสงครามเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศคูเวตใช้หอกใช้ดาบแหลนลาวเงาปืนยิงแทงตัดศีรษะระเบิดกันถึงขีปนาวุธแพทริออตโทมาฮอกอะไรต่างๆสกัดบีเข็นฆ่ากันก็เพราะกามนั่นแหละ ประกอบการทุจริตจี้ป่นแย่งชิงคบชู้ถูกจับได้เขานำไปลงโทษทันต่างๆเป็นคลุโทษละหุโทษครั้นตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุมาจากกามที่นี่มีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกามว่ามีข้อบกพร่องต่างๆดังที่กล่าวมานี้ก็ได้ประสบความสุขที่ปราณีดีเยี่ยมกว่ากามสุขประจักษ์กับตนจนไม่นึกอยากได้กามคุณนั้นแล้วท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขว่ามีสภาวะมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบมีใจความว่าเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนตัวสุขเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบอนชัยหลังจากนั้นก็ใช้เล็บเกาบั่งปากแผลของตนเองย่างตัวที่ลุ่มทานไฟต่อมามีหมอมารักษาเขาหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่ลุ่มทานไฟเขาย่อมไม่รู้สึกกระยิบยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั้นที่ย่างตัวที่หลุมไฟหรือจะกินยาเช่นนั้นอีกนี้ฉันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละกามตัณหาแล้วได้ประสบสันติสุขภายในใจชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ทิพย์สุขบนสวรรค์เขาเห็นคนอื่นๆที่ปนเปื้อเสพตะเบยกามอยู่ย่อมไม่นึกกระยิ่มทะเยอทะยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั่นไม่อิจฉาตาร้อนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนและรักษาตัวหายแล้วถ้ามีคนแข็งแรงกว่ามาช่วยกันจับตัวเขาฉุดเข้าไปหาหลุมถ่านไฟเขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบเพราะไฟนั้นร้อนมากถูกเข้าไม่สบายเลยเรียกว่ามีความสัมผัสเป็นทุกข์ต่างจากครั้งก่อนเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนอยู่เขาเข้าไปเองไม่ต้องมีใครมาจับเขาไปฝิงเอาตัวไปย่างไฟแล้วเขาก็เป็นสุขสบายที่ไฟนั้นก็ลุ่มเดียวกันแท้ร้อนมากเหมือนกันแต่บัดนี้เขาไม่ปรารถนาจะไปหาไฟลุ่มนั้นที่เป็นฉะนั้นเพราะคนเป็นโรคเรื้อนมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกข์กว่าความเป็นสุขฝิงไฟเกาปากเกาแผลเกาขี้เรื่อนสาบายใจเป็นสุขใจมากไม่อยากออกจากกองไฟแต่พอหายดีแล้วไฟกองนั้นร้อนจิบหายไม่อยากเข้าไปใกล้ใครมาจับไปก็จะบิดผิวหนีนี่คนโรคเรื้อนนี่เขาเอาเล็บเกาปากแผลฝิงย่างตัวที่หลุมฐานไฟนั้นเขายิ่งเกาแล้วก็ยิ่งย่างตัวปากแผลก็ยิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นน่องเฟะยิ่งขึ้นความสุขความอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็อยู่ที่การได้เกามีความสุขแท้ๆเมื่อเขาได้เกามีความสุขแท้ๆตรงที่แค่ปากแผลที่เขาได้เกานั้นถ้าเขายังไม่หายจากอาการคันตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้เขาก็ยังคันนัวอยู่ตรงนั้นแหละเกาอยู่ตรงนั้นแหละจะให้เขารู้จักความสุขชนิดที่ไม่ต้องเกาไม่ต้องเกาที่มันคันได้อย่างไรความสุขไม่ต้องเกาที่มันคันได้อย่างไรความสุขของเขามีตรงที่มันคันนั่นเขาได้เกาแล้วมีความสุขถ้าจะมาเคยพูดบ่อยง่ายๆสุขจับสุขจูบสุขลูบสุขโลมสุขเชยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเหมือนกับถูกความคันและกระหันมาเกามันได้พอทุเลาไว้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดหาทางกำจัดเจ้าตัวตัณหาโรคขี้เรื้อนนี้ออกไปเมื่อได้เขาหายโรคมีสุขภาพที่เป็นปกติแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาจะไม่ปรารถนาความสุขอันพึงได้จากการเก่าณที่หันนั้นอีกต่อไปในเรื่องกามนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกกามตัณหาบอนชัยโยกเมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลายกามตัณหาก็ยิ่งขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความร่านรนกามก็ยิ่ง รักกามก็ยิ่งเร้ารุมเขามากขึ้นและแล้วความสุขความอร่อยอร่อยความช่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกามคุณทั้ง5เท่านั้นถ้าเขายังไม่

0: นไม่หายไม่ปลอดไม่โปร่งจากความบ่อนความชัยของกามตัณหายังถูกความร่านรนกามเร้ารุนอยู่ตลอดกาลการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าปานนี้กว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้กามตัณหายังปกยังเร้ายังคลุกกุ่นอยู่ในจิตในใจเมื่อใดกามตัณหาไม่บ่อนชัยเขาเขาปลอดโปร่งจากความเร่าร้อนของกามแล้วเมื่อนั้นเขาจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ปานนี้กว่าได้นี่คือภาวะที่ไร้โรคไม่มีอย่างอื่นที่จะมาเบียดเบียนจิตใจหรือความสุขที่เรียกว่าสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวกับอุบาสกชาวแคว้นสากยะจำนวนมากทรงซักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกเหล่านั้นว่าคนที่ประกอบการงานสุจริตไม่แต่ต้องอกุศลกรรมใดๆเลยได้ทรัพย์วันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละ1เหรียญ2เหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละ100เหรียญทุกวันย่อมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่คนที่ขยันหมั่นเพียรนั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สัก100ปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่ครึ่งวันทั้งนี้เพราะว่ากามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแก่นสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่ต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถบรรลุผลที่ทำให้มีความสุขอย่างเดียวล้วนได้ตลอดเวลายืดยาวนานแสนนานคำพูดนี้ฟังเผินๆฟังไม่ถูกแต่ถ้าผู้ใดเป็นนักปฏิบัติธรรมลึกๆ ก็จะรู้ความสุขในธรรมนานเอาง่ายๆผัวเมียคู่หนึ่งแต่ง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำ

โพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้

0: ุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
1: ้นี่กุญแจบ้านจ้ะ
0: ผมเคยมีคนรัก
1: แล้วจะลืมจ้ะ
0: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
2: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
0: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
2: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
0: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
2: ทำไมสร้างหุ่นไล่กาล่ะ
3: รู้ป่ะว่าหุ่นไล่กาเดี๋ยวนี้มันหาดูยากแล้วนะแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไล่กามันถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบนี้มันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
2: ลึกซึ้งนะ
0: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
3: นะทำไรอยู่อ่ะ
2: ก็ค่าใช้จ่ายเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะนาเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
3: นาอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นน่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนตั้งหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้

0: ติแสดงว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความ
1: เสียใจด้วยนะครับที่ผลงานของคุณไม่ผ่านเข้ารอบถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู
2: ทำไมถึงสนใจในตัวผมนะครับ
1: เอาเป็นว่ามีคนแนะนำผมมากันแล้วกัน

0: มดเลยเป๋าเสื้อผ้าทุกอย่างที
1: ่เจ๊ครับ
2: เจ๊ครับผมเดี๋ยวไล่ผมออกเลยนะ
3: เฮ้ย
2: เจ
3: ๊ยัง
2: เจ๊ครับเจ๊เจ๊ผมขอร้องครับนะบ้านหลังเนี้ยมันสำคัญกับผมมากครับ
4: บ้านหลังเนี้ยถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
2: จะไล่ผมออกเลยครับเจ๊เดี๋ยวเงินค่าเช่าผมจะหามาให้ครับนะครับนะครับเจ
0: ๊ก็ได้ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งถ้าคราวหน้ามาไม่ได้อีกอย่าหาว่าฉันใจร้ายกว่านี้นะ
5: เราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราว
6: ถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เป็นยังไงบ้างครับก็คงจะสนุกสนานม่วนซื้นโฮเซลกันนะครับ
1: สนุกอยู่คนมือโอ้ไทยนะเอาปีหน้าเขาพอกันไหมด้วย
2: แน่นแน่
1: เขาว่าทุกคนมือนี่เป็นมือสำคัญของแต่ละปีให้มาพอกันแล้วก็จ้างวงสิริพรมาคือเก่า
3: ลืมว่าได้อีนี่ทั้งมันทั้งมวลแบบนี้ต้องสิริพรผู้เดียวเท่านั้น
1: แต่ปีนี้เอาสมิงสักคนทุกคนกลับบ้านไปบ้านมันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
4: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 淋好了烫一点瓜子。
1: หากที่ไอ้ก่อฝากเขาสารต่อน้ำเลยเด้อ

ต้อยกว่าคุณครูท่านเป็นสู้ขอแต่เพียงคุณครูให้ฮักน้องถึงแกงนางเอ้ยท่านมีใจมากแม่ให้ครูเข้าแต่งงานบ่ต้องย่านว่าแฟนเก่าคอยมองบ่ต้องย่านว่าแฟนเก่าคอยมองบ่จ้องเป็นตะตุ่มผวา